0: คะแต่ละประเทศก็มีภาษาที่แตกต่างกันออกไปและมีเสน่ห์ที่น่าสนใจต่างกันด้วยนะคะการที่เราได้ฝึกฝนภาษาของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราอาจจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองในหลายๆด้านค่ะเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ไว้ไม่เสียหายนะคะสำหรับวันนี้พร้อมกันหรือยังคะที่เราจะมาฝึกฝนภาษาเวียดนามกันต่อตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi quốc tịch, ngôn ngữ và tên các nước. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการถามสัญชาติภาษาและประเทศต่างๆกันครับผมขอเริ่มต้นจากชื่อตอนกันก่อนเลยนะฮะกวกติกกวกติกแปลว่าสัญชาตินะครับงนหงือแปลว่าภาษาเนื้อแปลว่าประเทศนะครับซึ่ง3คำนี้จะเกี่ยวข้องกับตอนนี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องรูปประโยคนะครับแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะฮะและก่อนที่เราจะเรียนรู้การถามสัญชาติภาษาและชื่อประเทศเราก็ควรจะมาทำความรู้จักกับชื่อประเทศต่างๆในภาษากันก่อนนะครับว่าชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกชื่อประเทศต่างๆบนโลกว่าอะไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นจากคำว่าโลกนะฮะโลกภาษาเวียดนามใช้คำว่าเถเสยเถเสยซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ทวีปดังนี้นะครับทวีปแรกคือทวีปหมีนะครับเจวหมีคือทวีปอเมริกาต่อด้วยเจวเอวเจวเอวคือทวีปยุโรปนะฮะเจวแปลว่าทวีปนะฮะเจวฟีคือทวีปแอฟริกาเจวอาคือทวีปเอเชียและเจวอุกคือทวีปออสเตรเลียมีอีกคำหนึ่งที่ยุค AEC แล้วนะครับคุณผู้ชมควรจะรู้นะฮะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงนามอาดงนามอาดงแปลว่าออกนะครับนามแปลว่าใต้อาแปลว่าเอเชียเลยรวมกันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศที่ท่านผู้ชมควรรู้นะครับบักคือทิศเหนือนะฮะเตยคือทิศตะวันตกดงคือทิศตะวันออกและนามคือทิศใต้นะครับวิธีในการจำชื่อทิศภาษาเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะฮะอ่านตามนะฮะพร้อมกันบักนามดงเตยบักนามดงเตยแปลว่าอะไรเหนือใต้ออกตกแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะบอกชื่อทิศนะฮะก็เอามารวมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงบักนะครับดงคือออกบักคือเหนือหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นำคำว่าภาคมาใส่ด้านหน้าเหมือนภาษาไทยเลยนะฮะซึ่งคำว่าภาคภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนะฮะเลยจะกลายเป็นเมียนดงบักแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยเรียกคนหัวทองว่าฝรั่งนะฮะส่วนชาวเวียดนามเรียกว่าอะไรนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะฮะคนเวียดนามเรียกฝรั่งว่าเหงื่อยเตยเหงื่อยเตยเหงื่อยแปลว่าคนเตยแปลว่าตะวันตกฉะนั้นคนเวียดนามเลยเรียกฝรั่งว่าคนตะวันตกหรือชาวตะวันตกนะครับต่อมานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาสัญชาติภาษาและชื่อประเทศกันนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อประเทศสำคัญสำคัญที่นิยมพบเห็นบ่อยๆดังนี้นะครับชื่อประเทศนะครับขอเริ่มต้นจากประเทศไทยนะฮะเวลาเราจะพูดถึงชื่อประเทศเราจะต้องเอาคำว่าเนื้อมาบวกกับชื่อประเทศนะฮะเนื้อแปลว่าประเทศนะครับส่วนสัญชาตินะฮะเราจะใช้เหงื่อยบวกชื่อประเทศนะครับซึ่งจะแปลว่าคนนะครับส่วนภาษานะครับจะใช้เตียงและบวกภาษานะครับบวกชื่อภาษาก็จะกลายเป็นภาษานั้นภาษานี้นะครับเริ่มที่ไทยลองมาดูกันนะฮะพร้อมกันเลยถ่ายลานหรือเนื้อถ่ายลานต่อมาถ้าบอกว่าคนไทยใช้คำว่าเหงื่อยถ่ายลานภาษาไทยใช้เตียงถ่ายบรูไนนะครับบรูไนต่อมาประเทศบรูไนใช้คำว่าเนื้อบรูเนยหรือบรูเนยต่อมาคนบรูเนยนะฮะใช้คำว่าเหงื่อยบรูเนยและภาษาใช้คำว่าเตียงหมาลายก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะครับต่อมากัมพูชานะครับออกเสียงครับพร้อมกันชื่อประเทศนะฮะ กัมปูเจียกัมปูเจียคนกัมพูชาใช้เหงื่อยกัมปูเจียและภาษาใช้เตียงเคอแมนะครับต่อมาอินโดนีเซียนะครับใช้เนื้ออินโดนีเซียนะฮะคนอินโดใช้เหงื่อยอินโดนีเซียและภาษาอินโดใช้เตียงอินโดนีเซียต่อมาคือประเทศลาวนะฮะประเทศลาวคนเวียดนามเรียกประเทศนี้ว่าประเทศลาวนะฮะลาวคือเหงื่อยลาวและภาษาลาวคือเตียงลาวมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียใช้คำว่าเนื้อมาลายเซียนะฮะคนมาเลเซียก็เหงื่อยมาลายเซียและภาษามาเลหรือมาลายูนะฮะใช้คำว่าเตียงหมาลายต่อมาพม่านะครับประเทศพม่าเรียกว่าเนื้อมีอานมาคนพม่าใช้คำว่าเหงื่อยมีอานมาและภาษาพม่าใช้เตียงมีอานมาหรือเตียงเหมียนตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนื้อฟิลิปปินส์นะฮะคนฟิลิปปินส์เหงื่อยฟิลิปปินส์และภาษาตากาล็อกใช้เตียงตากาล็อกนะฮะคราวนี้มาถึงเวียดนามนะฮะที่เราเรียนนะครับเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเรียกว่าเวียดนามนะฮะคนเวียดนามเรียกว่าเหงื่อยเวียดหรือเหงื่อยเวียดนามและภาษาเวียดนามสั้นๆเตียงเวียดนะฮะต่อมานะครับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาเวียดนามว่าสิงกาปอร์นะฮะคนสิงคโปร์ใช้เหงื่อยสิงกาปอร์และภาษาของสิงคโปร์มีหลายภาษาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเตียงจุงกัวคือภาษาจีนเป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับอเมริกานะฮะภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าหมีหรือว่าฮวากีนะฮะคนอเมริกาคือเหงื่อยหมีและภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนั่นคือเตียงแองนะครับต่อมาแคนาดานะฮะประเทศแคนาดาเรียกว่ากานาดานะฮะคนแคนาดาคือเหงื่อยกานาดาและภาษาคือเตียงแองหรือเตียงฟ้าเตียงแองคือภาษาอังกฤษเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมาเม็กซิโกนะฮะภาษาเวียดนามเรียกว่าเมฮิโกนะฮะคนเม็กซิโกเหงื่อยเมฮิโกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงเตยบานยาแปลว่าภาษาสเปนนั่นเองนะครับต่อมาบราซิลนะฮะประเทศบราซิลคนเวียดนามเรียกว่าบาซินนะฮะคนบราซิลเหงื่อยบาซินและภาษาที่ใช้เตียงโบดาวยาคือภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะครับมาดูประเทศอังกฤษกันนะฮะเรียกว่าเนื้อแองหรือว่าแองเฉยๆนะฮะคนอังกฤษคือเหงื่อยแองและภาษาอังกฤษคือใช้เตียงแองต่อมาเยอรมันนะฮะเยอรมนีนะครับคือประเทศเยอรมันใช้คำว่าเนื้อดึกหรือดึกเฉยๆนะฮะคนเยอรมันเหงื่อยดึกและภาษาเยอรมันเตียงดึกฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าฟาบนะฮะคนฝรั่งเศสคือเหงื่อยฟาบภาษาฝรั่งเศสเตียงฟาบสเปนเตยบานยาคนสเปนคือเหงื่อยเตยบานยาและภาษาสเปนคือเตียงเตยบานยาอิตาลีนะครับอิตาลีเรียกว่าอีนะฮะหรือในปัจจุบันบางสำนักก็เปลี่ยนเป็นอิตาเลียนะฮะคนอิตาลีใช้เหงื่อยอีและภาษาอิตาลีใช้เตียงอีนะครับรัสเซียนะฮะรัสเซียเรียกว่างานะครับคนรัสเซียคือเหงื่อยงาและภาษารัสเซียคือเตียงงานะฮะจีนนะครับจีนเนี่ยคล้ายๆภาษาจีนเลยนะฮะจีนประเทศจีนเรียกว่าจุงกวกนะฮะคนจีนเรียกว่าเหงื่อยจุงกวกและภาษาจีนคือเตียงจุงกวกอินเดียนะครับอินเดียเรียกอินโดคนอินเดียคือเหงื่อยอินโดและภาษาอินเดียคือเตียงอินโดต่อมาเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เรียกห่านกวกคนเกาหลีเรียกเหงื่อยห่านหรือเหงื่อยห่านกวกก็ได้นะฮะภาษาเกาหลีเช่นเดียวกันใช้คำว่าเตียงห่านหรือเตียงห่านกวกญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช้คำว่าเนื้อหยดบานหรือเนื้อหยดนะฮะคนญี่ปุ่นคือเหงื่อยหยดหรือเหงื่อยหยดบานและภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเตียงหยดหรือเตียงหยดบานสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนะฮะชื่อประเทศออสเตรเลียเวียดนามเรียกว่าอุกนะฮะหรือเนื้ออุก ส่วนคนออสเตรเลียก็คือเหงื่อยอุกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงแองนั่นคือภาษาอังกฤษนั่นเองส่วนต่อมานะครับคือส่วนรูปประโยคการถามสัญชาตินะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบได้ตามรูปประโยคนี้โดยรูปประโยคนะฮะคือการเอาประธานแล้วตามด้วยลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับแปลว่าเป็นคนประเทศไหนหรือเป็นคนชาติไหนนะครับดูตัวอย่างเช่นจูลาเหงื่อยเนื้อหนาวโกลาเหงื่อยเนื้อหนาวแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวแอมลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับเวลาตอบนะฮะใช้คำว่าโตยได้นะครับโตยแปลว่าฉันนะฮะโตยลาเหงื่อยและบวกชื่อประเทศนะครับตามตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยลาเหงื่อยเวียดหรือโตยลาเหงื่อยเวียดนามฉันเป็นคนเวียดนามดูตัวอย่างต่อมานะครับจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโตยลาเหงื่อยถายลานฉันเป็นคนไทยนะครับหากเราอยากจะถามว่าคุณเป็นคนชาตินั้นใช่ไหมนะครับจำได้ไหมครับว่าให้ถามด้วยรูปแบบฝ่ายคงวางท้ายประโยคนะฮะยกตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยหมีฝ่ายคงพี่เป็นคนอเมริกาใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบว่าเวิงนะครับเวิงโตยลาเหงื่อยหมีใช่ฉันเป็นคนอเมริกาถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับคือคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยหมีไม่ฉันไม่ใช่คนอเมริกาโตยลาเหงื่อยถายฉันเป็นคนไทยนะครับหรือท่านผู้ชมสามารถถามด้วยรูปประโยคก่อฝ่ายลาจุดๆๆคงเช่นกันนะฮะดูตัวอย่างเช่นจิก๋อฝ่ายลาเหงื่อยหานกัวคงแปลว่าอะไรครับพี่เป็นคนเกาหลีใต้ใช่ไหมนะครับถ้าใช่นะครับผมพูดไปแล้วว่าตอบเวิงนะฮะพร้อมกันเวิงโตยลาเหงื่อยหานกัวใช่ฉันเป็นคนเกาหลีใต้นะครับถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับพร้อมกันคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยหานกัวโตยลาเหงื่อยหยดบาทไม่ฉันไม่ใช่คนเกาหลีฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องรูปประโยคการถามภาษานะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคุณรู้ภาษาอะไรบ้างคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างเราสามารถตั้งคำถามได้ตามรูปประโยคดังนี้เราเอาประธานนะครับและบวกด้วยคำว่าเบียดนะฮะและอาจจะบวกด้วยคำว่าฟังพูดอ่านเขียนและบวกเตียงสีนะครับดูตัวอย่างนะฮะองเบียดแงเตียงสีบาเบียดหน้อยเตียงสีแองเบียดดอกเตียงสีจีเบียดเวียดเตียงสีแอมเบียดเตียงสีนะครับเบียดแปลว่ารู้แงแปลว่าฟังหน้อยแปลว่าพูดดอกแปลว่าอ่านเวียดแปลว่าเขียนนะครับอาจจะแปลได้ว่าคนคนนั้นพูดภาษาอะไรได้บ้างนะครับเวลาตอบนะครับตอบง่ายๆโตยเบียดเตียงและบวกภาษานะครับตามตัวอย่างเช่นแองเบียดเตียงพี่รู้ภาษาอะไรบ้างนะครับต่อมาเวลาตอบนะฮะโตยเบียดเตียงแองเตียงฟาบว่าเตียงเวียดฉันรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเวียดนามนะครับอีกตัวอย่างนะครับจีเบียดหน้อยเตียงสีพี่พูดภาษาอะไรเป็นบ้างนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยจีเบียดหน้อยเตียงถายโทยนะครับจีกับโทยแปลว่าเพียงแค่นะครับดังนั้นจึงแปลว่าฉันพูดได้แค่ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับต่อมาคือเรื่องบุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตานะครับการใช้บุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตาซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามพหูพจน์นี้นะครับดูทีละตัวนะฮะจุ๋งโตยมีความหมายว่าพวกฉันนะครับก็คือไม่รวมคู่สนทนานะครับเช่นจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดพวกฉันเป็นคนอินเดียนะครับหรืออีกประโยคนะฮะจุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่จุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่พวกฉันไปกินข้าวนะนะครับดีแปลว่าไปอันกินเกิมข้าวแหย่แปลว่านะ นะครับคราวนี้มาดูจุ๋งตากันจุ๋งตามีความหมายว่าพวกเรานะครับคือรวมคู่สนทนาด้วยนะครับเช่นจุ๋งตาหล่าเหงื่อยอุ๊กพวกเราเป็นคนออสเตรเลียนะครับต่อมาจุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหนจุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหนพวกเราไปกินข้าวด้วยกันนะนะครับต่อมาคือการใช้กริยาช่วยการลักษณะนะครับมี4คำนะครับประกอบด้วยด่าดางแสซับนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคำว่าด่าดางแสซับจะวางอยู่หน้าคำกริยานะครับเพื่อแสดงหรือบ่งบอกช่วงเวลาของการกระทำเริ่มดูที่คำแรกนะครับคำว่าด่าด่าแปลว่าได้จุดๆแล้วนะครับเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับดังตัวอย่างเช่นโตยด่าหอกเตียงเบียดเสาต่วนโจยโตยด่าหอกเตียงเบียดเสาต่วนโจยฉันได้เรียนภาษาเวียดนามมาแล้ว6สัปดาห์นะครับต่อมาโตยด่าอันเกิมซองโจยโตยด่าอันเกิมซองโจยฉันได้กินข้าวเสร็จแล้วหรือฉันกินข้าวเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาจิเลียนด่าต่ำซองโจยจิเลียนด่าต่ำซองโจยต่ำแปลว่าอาบน้ำนะครับซองแปลว่าเสร็จแปลทั้งประโยคว่าพี่เรียนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อมามาดูคำว่าดางนะครับคำว่าดางในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ากำลังนะครับใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ตัวอย่างเช่นโตยดางงู่โตยดางงู่ฉันกำลังนอนนะครับงู่แปลว่านอนนะฮะต่อมาเอ็งเอ๋ยดางดอกแซกเอ็งเอ๋ยดางดอกแซกพี่คนนั้นหรือพี่เขาดางกำลังดอกอ่านแซกหนังสือพี่คนนั้นกำลังอ่านหนังสือนะครับต่อมาเรื่องแสออกเสียงตามแสแปลว่าจะนะครับเพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาคือเดือนหน้าโตยฉันแสจะดีหมีไปอเมริกาเดือนหน้าฉันจะไปสหรัฐอเมริกานำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามนำเซาโตยแสดีหอกเวียดนามปีหน้าฉันจะไปเรียนที่เวียดนามนะฮะต่อมาไงไม่ซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าไงไม่ซาดิ่งโตยแสเด่นทำหย่าองบ่าพรุ่งนี้นะครับไงไม่คือพรุ่งนี้ซาดิ่งแปลว่าครอบครัวนะฮะโตยคือฉันนะฮะพรุ่งนี้ครอบครัวฉันจะไปเยี่ยมนะครับเด่นทำคือไปเยี่ยมองบ่าคือบ้านคุณปู่นะครับหย่าองบ่านะครับและคำต่อมาคือคำว่าซับนะครับคำว่าซับแปลว่าใกล้จะหรือว่าจวนเจียนจะนะฮะใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะโตยซับดีวิ่งหะลองโตยซับดีวิ่งหะลองฉันใกล้ที่จะไปฮาลองเบย์นะครับเวลาเราไปเวียดนามเนี่ยคนไทยนิยมรู้จักคำว่าฮาลองเบแต่เวียดนามใช้คำว่าวิงฮะลองวิงแปลว่าอ่าวฮะลองคือฮาลองนั่นเองนะครับต่อมาโตยซับเวเนื้อโตยซับเวเนื้อฉันใกล้ที่จะกลับประเทศนะครับซับเดนเตสโอยซับเดนเตสโอยซับแปลว่าใกล้เดนแปลว่าถึงเตสก็คือวันตุดเวียดนามวันปีใหม่เวียดนามหรือวันเตสนั่นเองนะครับใกล้ถึงวันเตสแล้วใกล้ถึงวันตุดแล้วนะครับต่อมาคือการใช้ลามสีนะครับในบทที่แล้วท่านผู้ชมเรียนไปแล้วว่าลามสีมีความหมายว่าทำอาชีพอะไรแต่บทนี้เราจะแปลตามตัวนะครับลามสีมีความหมายว่าทำอะไรลามแปลว่าทำสีแปลว่าอะไรนะครับต่อมาเราลองมาดูกันนะฮะคำว่าลามสีจะวางท้ายประโยคคำถามนะครับตัวอย่างนะฮะโฮมในแอมหลามสี่โฮมในแอมหลามสี่วันนี้น้องทำอะไรนะครับโฮมในแอมดีกงเวียนโ โฮมในแอมดีกงเวียนวันนี้น้องไปกงเวียนกงเวียนคือสวนสาธารณะนะครับตัวอย่างต่อมาจีเดนวันฟองเดลามจีจีเดนวันฟองเดลามจีพี่ไปถึงเดนแปลว่าไปถึงหรือว่ามาถึงวันฟองคือออฟฟิศนะฮะเดลามจีเดแปลว่าเพื่อลามจีคือทำอะไรพี่ไปออฟฟิศทำไมนะครับลองมาดูประโยคคำตอบนะฮะtôi đến văn phòng để làm việc tôi đến văn phòng để làm việc ฉันไปออฟฟิศเพื่อที่จะลามเวียคือทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างกริยาที่น่าสนใจกันเริ่มต้นคำแรกพร้อมกันอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาอ้วงดื่มเซยตื่นใส่สอนงูนอนแงฟังหน่อยพูดดอกอ่านเวียดเขียนหอกเรียนเจยเล่นเกื่อยยิ้มคอกร้องไห้ดึงยืนโง่ยนั่งหอยถามจ่าเลยตอบฮาร์ดร้องเพลงแหววาดดีไปเวกลับแซมดูหงีพักมัวซื้อบานขายดีโบเดินใจวิ่งนะครับภาษาเวียดนามไม่ยากก็คงจะต้องบอกว่าภาษาเวียดนามไม่ยากนะครับถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆเตียงเวียดคงขอ
0: แอมเจ้าจีแอมแง่เถยถังเศร้าจิตแสดีหมีฝ่ายคงอ่ะ
2: เวิง
0: จิตแสดีสุริกหาจี
2: คงฝ่ายจีดีหอกเตี้ย
0: จีแสเอ๋อเวยไอ้อะ
2: จีเอ๋อเวยองจี
0: จุกจีไม่หมันอะ
2: กามเอินแอมแห่นกับหลายแอมไงเต๊ดแ
0: ย่เวิงแห่นกับหลายจีอะคุณผู้ชมคะเราเรียนรู้เรื่องของเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของภาษาเรื่องรอบตัวต่างๆมีเรื่องนึงนะคะที่หงอดสงสัยไม่ได้ค่ะคือการศึกษาภาษาเวียดนามในประเทศไทยว่ามีกันมานานหรือยังและมีคนสนใจภาษาเวียดนามมากน้อยแค่ไหนเราต้องไปสอบถามจากวิทยากรของเราอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนที่ศึกษาภาษาเวียดนามมานานเลยอยากรู้ว่าเริ่มแรกอาจารย์สนใจภาษานี้เพราะอะไรคะ
3: ครับเมื่อตอนปริญญาตรีนะครับก็มีโอกาสได้เรียนโครงการ Southeast Asian Study นะฮะแล้วก็เขาให้เลือกภาษาอาเซียนมา1ภาษาก็เลยเลือกภาษาเวียดนามเหตุผลเพราะว่าตอนนั้นนะครับดูโอกาสเวียดนามน่าจะรุ่งแล้วก็เศรษฐกิจเวียดนามโตมากนะครับหลังจากเวียดนามเปิดประเทศปี2029นะฮะเศรษฐกิจเวียดนามโตเป็นอันดับ2รองจากจีนในเอเชียนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกภาษาเวียดนาม
0: ครับค่ะอย่างนี้ถามถึงภาษาเวียดนามในประเทศไทยหน่อยค่ะว่ามีการศึกษามานานหรือยังคะอาจารย์
3: โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับภาษาเวียดนามในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ2520เลยนะฮะ
0: ค่ะ
3: ถ้าสำหรับของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเป็นที่แรกนะครับสอนในระดับปริญญาโทแต่เป็นภาษาศาสตร์แล้วก็เลือกเรียนภาษาเวียดนามอย่างตอนนี้ในมหาลัยใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องภาษาเวียดนามมากเกือบจะทุกที่นะฮะที่มีสอนภาษาเวียดนามส่วนใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสอนเป็นวิชาโทเป็นหลักขณะที่วิชาเอกเนี่ยมีแค่4ที่ในเมืองไทยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้วก็มสวนะครับ4ที่เนี่ยเปิดเป็นวิชาเอกเลยแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาลงพอสมควรเลย
0: ค่ะ
3: ครับ
0: นอกจากเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีการเทคคอร์สสั้นๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็มีการเทคคอร์สสั้นๆอย่างสมมติของภาคเอกชนก็มีเปิดบ้างนะฮะอย่างสมมติของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็จะมีศูนย์ภาษาที่จะเปิดสอนบุคคลภายนอกก็จะเป็นคอร์สเวียดนาม1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกระแส AEC กำลังแรงภาษาเวียดนามก็เป็นหนึ่งในภาษาที่คนสนใจเรียนเยอะนะครับไม่แพ้ภาษาพม่าหรือว่าภาษาบาฮาซาอินโดเลย
0: ค่ะอย่างนี้อาจารย์ให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อยากจะศึกษาภาษาเวียดนามแต่รู้สึกว่ามันยากสักนิดนึงค่ะ
3: ครับผมก็มองว่าภาษาเวียดนามเนี่ย ต้องให้เวลากับมันประมาณสัก1เดือนนะครับก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้ละ
0: 1เดือนก็ได้แล้ว
3: 1เดือนก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆไปพัฒนาอาจจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนเวียดนามนะครับหรือว่าไปประเทศเวียดนามไปคุยกับคนเวียดนา

0: แป๊บเดียวฮะเรียนเร็วมากผมเห็นนักธุรกิจไทยที่ไปทำงานที่โน่นนะฮะเรียนภาษาเวียดนาม2 เดือนพูดภาษาเวียดนามได้คล่องแล้วครับ
1: แสดงว่าจริงๆเราก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยคือเรียนรู้ได้ไม่ยาก
0: แต่ออกเสียงยากต้องฝึกบ่อยๆครับ
1: เอาละค่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าสำหรับไทยกับเวียดนามนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆด้านมีมาโดยตลอดค่ะความสัมพันธ์ที่ดีของทั้ง2 ประเทศจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะเพื่อเศรษฐกิจของทั้ง2 ประเทศจะได้ขยายตัวไปอีกค่ะและอย่าลืมกลับไปฝึกฝนแล้วก็ออกเสียงใช้ประโยคกันให้มากๆนะคะเราจะได้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
1: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
2: เออข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
0: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
2: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
0: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิ
2: ฮะ
0: น้อยหืออยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
2: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยๆนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
0: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
2: มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
0: อ่ะไม่ได้ไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
3: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
2: หนีกันเถอะ
0: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเออหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
2: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิ
4: ไม
2: ่
4: เป
2: ิ
4: ดก
2: ็
4: ไม่ต้อง
2: ไปแล้วจะหวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
6: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
0: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
2: เอ้ยแสงอะไรเนี่ยเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ yeah! ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
2: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
0: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
6: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
0: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
2: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
0: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจค่ะเธอ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เมื่อเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
0: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
2: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
6: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
0: ้อนั่นๆท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
9: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็

0: งไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
2: นั่นมันจุกนมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
3: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
1: ฮะ
4: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
6: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: เข็มทอง
3: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
4: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
5: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
4: เฮ้ย
7: โอ้ยโอ้ย
4: เฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
2: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
4: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
2: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
2: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
3: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take 2 pieces of bread and butter them on only one side. Next, put 2 pieces of ham on top of 1 piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on. Be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู พื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你要 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: นิ่งๆนะ1 2 3
1: นี่เด็กๆปู่มีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวดว่าจะเอาไปไว้ที่ห้องพระที่บ้านเพชรบุรีนะ
2: ฮะสวยจังเลยค่ะปู
0: ่ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
1: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
0: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
1: ปู่เขาเอารูปไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดโมลีโลกยารามพุทธศักราช2563
4: อุ้ยอ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ

0: เมื่อกี้เมฆถามปู่ใช่ไหมว่าในหลวงทรงอุปถัมภ์ศาสนายังไงพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
1: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
0: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีเมาลิกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดาในศาสนาอิสลามทุกปีท่านทรงให้ความสำคัญกับทุกศาสนาจริง
2: ๆแบบนี้คนไทยทุกศาสนาคงชื่นใจมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วละ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: ในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
1: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
2: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็กๆ
2: เด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญ มีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะคะ
3: ได้สิได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้าน

0: สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทนน
1: ่ะแล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการยานเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
0: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
3: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
1: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
3: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
2: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
3: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
0: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
3: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
3: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
1: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
3: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองเอาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุ

0: จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
1: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
0: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
5: ได้เลยครับ
6: ไปกันเลย
4: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติและรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลัก

ิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดแล้วก็วางให้เรียบร้อยกันนะคะน้องๆนี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิวว้า นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color COLOR color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปวิวนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูหุ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T-U-N-N-E-L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree t r e e tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งหนึ่งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square s q u a r e square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยม

0: แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ้ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้านColor, color, sea, tunnel, T-U-N-N-E-L, tunnel, umong, tree, T-R-E-E, tree, ต้นไม้ circle, C-I-R-C-L-E, circle, วงกลม square, S-Q-U-A-R-E, square, สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: าทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้เราจะเข้ากิจกรรมแรกของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าเลือกทางที่ใช่ใช้หลักธรรมที่ชอบโดยครูจะมีสถานการณ์นะครับในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเคยพบเจออย่างแน่นอนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มจะรับหน้าที่นะครับในการดูสถานการณ์ในการศึกษาสถานการณ์นั้นนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต่อไปกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะครับโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลนะคือกลุ่มที่5และกลุ่มที่6แต่ละกลุ่มมีสถานการณ์เป็นของตนเองแล้วทำอย่างไรต่อนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือคิดวิธีนะครับรับมือที่ดีโดยครูจะให้เวลา5นาทีด้วยกันนะครับนักเรียนจะใช้หลักธรรมใดเป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้เรารับมือได้ดีในสถานการณ์นั้นและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรนะครับถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้หลักธรรมอะไรนะครับดังนั้นครูมีหลักธรรมที่แนะนำให้กับนักเรียนนะครับมีโอวาทปาติโมกนะครับอริยมรรค8

เราจะใช้หลักธรรมอะไรดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะครับและครูจะให้เวลานักเรียนทั้งหมด5นาทีด้วยกันดังนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับที่ได้รับสถานการณ์เนี่ยลองบอกเล่าดูว่าเขามีวิธีรับมืออย่างไรบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์แรกนะครับเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่มไลน์พูดจาไม่ดีใส่กันนะครับกลุ่มที่1เป็นยังไงบ้างครับจะใช้หลักธรรมอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรครับ
1: ใช้หลักธรรมโอวาทปาติโมครับแนวทางในการรับมือคือพูดให้ลองเปิดใจเคลียร์กันโดยมีคุณครูเป็นคนเกลี้ยกล่อมเป็นศูนย์กลางครับ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าจากสถานการณ์เนี่ยทะเลาะกันในกลุ่มไลน์และพูดจาไม่ดีใส่กันดังนั้นจึงใช้โอวาทปาติโมกนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับหลักธรรมที่ครูนำมาก็คือสามารถใช้โอวาทปาติโมกได้โอวาทปาติโมกคือไม่ทำชั่วทำดีทำจิตใจให้สงบหรือว่าทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองแนวทางในการรับมือนะครับสอดคล้องกับกลุ่มที่หนึ่งคือควรตั้งสติพูดดีๆช่วยกันไกล่เกลี่ยนะครับนี่คือสถานการณ์ที่หนึ่งต่อไปเรามาดูสถานการณ์ที่2เห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูกลุ่มที่4ครับเรามีวิธีการรับมือเรามีหลักธรรมอะไรในการรับมือบ้างครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันไปไงบ้างครับ
2: หลักธรรมที่ใช้นะครับเป็นอริยมรรค8ครับ
0: ครับผม
2: แล้วก็แนวทางการรับมือคือเห็นชอบในทางที่ดีไม่ควรปล่อยผ่าน
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมนะครับเรามาดูหลักธรรมที่กูเตรียมมานะครับนั่นคืออริยมรรค8หรือว่ามรรคมีองค์8นะครับใช้สัมมาสังกัปปะนะครับคือความคิดที่ดีนะครับความดำริที่ดีและการใช้สัมมาวาจาคือใช้คำพูดในทางที่ดีนะครับเราจะต้องเป็นยังไงแนวทางในการรับมือคือกล้าพูดกล้าบอกครูอยู่อย่างมีเมตตานะครับนี่คือสถานการณ์ที่2ต่อไปสถานการณ์สุดท้ายครับนักเรียนมีไว้ว่าโกรธเพื่อนที่พูดจาแรงใส่เลยอยากด่ากลับในโซเชียลกลุ่มที่5มีแนวทางในการรับมืออย่างไรใช้หลักธรรมอะไรบ้างครับ
3: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4ค่ะอย่างตัวอย่างนะคะก็คือทุกข์คือการที่เขามาว่าเราแล้วทำให้เรารู้สึกโกรธค่ะสมุทัยนะคะคือทำไมอยู่ๆเขาถึงว่าเรามีเหตุผลอะไรค่ะนิโรธนะคะคือการคุยดีๆเคลียร์กันค่ะมรรคนะคะคืออยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยสามารถใช้หลักธรรมนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยอดเยี่ยมมากแต่ว่าในเฉลยครูเนี่ยก็เตรียมมาอีกหลักธรรมหนึ่งแต่ของเพื่อนกลุ่มที่5ที่นำมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นคือหลักธรรมวิรัติ3นะครับสัมปติวิรัตินะครับงดเว้นเฉพาะหน้าคือการงดเว้นการทำชั่วเฉพาะหน้าคือถ้าเราเจอสถานการณ์นะครับที่จวนอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อนเนี่ยด่าเราใช่ไหมเราอยากจะด่ากลับเราต้องงดเว้นการทำชั่วเราต้องไม่ตอบโต้นะครับแนวทางคือตั้งสติเงียบไว้ไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์นะครับนี่คือ3สถานการณ์นะครับนักเรียนครับประเด็นให้คิดนะครับคือถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยสัจ4นะครับหรือมรรคมีองค์8นะครับหลักธรรมเหล่านี้ถ้าเรานำไปใช้จริงๆนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรเดี๋ยวลองเขียนลงไปดูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามถามว่าถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงนักเรียนชีวิตเราจะต่างจากเดิมอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่2 1คนครับเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนกันครับ
1: ใช้เหตุผลเป็นหลักครับไม่ใช้ความรุนแรง
0: เราจะใช้เหตุผลเป็นหลักไม่ใช้ความรุนแรงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแน่นอนครับนักเรียนถ้าเรานำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้จริงเราจะเกิดความสุขจากภายในนะครับชีวิตเราเนี่ยจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างสงบสุขนะครับลดความขัดแย้งกับผู้อื่นนะครับดังนั้นพวกเราควรนำหลักธรรมเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เยอะๆนะครับทีนี้ต่อไปครับนักเรียนการมีหลักธรรมในใจนะครับเหมือนมี GPS นะครับในชีวิตเวลาหลงทางหรือสับสนเราจะกลับมาที่จุดที่มั่นคงได้เสมอ GPS ก็เสมือนกับหลักธรรมที่เรามีไว้ในใจนะครับดังนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในใจเช่นโอวาทปาติโมกละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะครับหลักธรรมเหล่านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่พวกเราได้เสิร์ชหาข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโอวาทปาติโมกอริยมรรค8วิรัติ3อริยสัจ4หลักธรรมเหล่านี้ครับนักเรียนล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันว่าหลักธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีหลักธรรมอะไรบ้างแล้วหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเราจะนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโดยครูจะทบทวนให้นักเรียนก่อนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรครับแน่นอนว่าวันมาฆบูชายอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนวันมาฆบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ําเดือนอะไรเดือน3ถ้าบางคนยังไม่ทราบยังอาจจะจำสลับกันนะครับให้นักเรียนนึกถึงเลข3เลข3ไทยเนาะเลข3ไทยวันมาฆบูชาก็จะเหมือนกับคระฆังนะครับในคำว่าวันมาฆบูชานี่คือทริคในการจำนะครับ15ค่ำเดือน3เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างมีพระภิกษุนะครับจำนวน 1,250 องค์นะครับมาประชุมโดยมิได้นัดหมายกันนะครับซึ่งทั้ง 1,250 องค์นั้นเป็นพระอรหันต์นะครับเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าบวชให้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง 1,250 องค์นี้มาฟังธรรมนะครับหลักธรรมนี้สำคัญมากนะครับครูขออุบไว้ก่อนยังไม่บอกเพราะว่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องตามหาว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรนะครับต่อไปเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นวันสำคัญอะไรครับนักเรียนวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนอะไรนักเรียนวันเพ็ญถ้านักเรียนนึกถึงเลขไทยนะเลข6นักเรียนเห็นวอแหวนไหมวอแหวนเราจะเขียนวอแหวนเหมือนเลข6ไทยใช่ไหมวันวิสาขาบูชาคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นั่นเองนะครับเป็นวันที่เรานั้นได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแต่ต่างปีนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยก็ตรัสรู้หลักธรรม1หลักธรรมเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันต่อไปภาพนี้นักเรียนเหตุการณ์นี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวันอะไรเอ่ยแน่นอนว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะครับเป็นวันถวายนะครับพระเพลิงนะครับเป็นพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะครับหรือว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นการงานเผาศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพของพระพุทธเจ้านะครับในวันนี้ก็จะมีหลักธรรมที่ซ่อนอยู่นะครับที่ทำให้เรามองเห็นถึงความไม่เที่ยงถึงความไม่มีตัวตนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนพระองค์ยังต้องดับขันธปรินิพพานยังต้องหายไปดังนั้นเนี่ยจะมีหลักธรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราได้ศึกษากันในวันนี้ภาพนี้น่าจะเกิดขึ้นในวันอะไรเอ่ยวัน อาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8ถ้านักเรียนดูเลข8เป็นเลขอาหรับิกนะจะเห็นหอหีบใช่มั้ยอาสาฬหบูชาหอหีบมีวงกลม2ตัวใช่มั้ยหาทริคในการจำคือวันเพ็ญ15ค่ำเดือน8นั่นเองใช่มั้ยครับในวันสำคัญของวันนี้เนี่ยจะมีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์นะครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้โปรดหลักธรรมจนทำให้อัญญาโกณฑัญญะนะครับเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาในวันนี้ทำให้พระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะครับพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนะครับและสุดท้ายคือพระสงฆ์ก็คืออัญญาโกณฑัญญะนั่นเองนะครับนี่คือวันอาสาฬหบูชาต่อไปวันนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันอะไรเอ่ยวันนี้คือวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าพระภิกษุจะต้องจำพรรษาหรือว่าอยู่ณที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันในช่วงฤดูฝนเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกในช่วงฤดูฝนจะไปเหยียบย่ำผลผลิตของชาวนานะครับหรือว่าชาวบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงต้องจำพรรษาอยู่ทั้งหมด3เดือนนะครับนักเรียน1พรรษาเท่ากับ3เดือนถ้า3ปีจะเท่ากับระยะเวลาเท่าไหร่จะเท่ากับ3พรรษานะครับ3ปีคือ3พรรษานะครับเพราะ1ปีจะมีแค่1พรรษาเท่านั้น1พรรษาคือ3เดือนไม่งงนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายเหตุการณ์นี้ภาพนี้น่าจะเป็นวันอะไรวันธรรมสวนะมีอีกชื่อหนึ่งว่าวันอะไรเอ่ยวันพระใช่ไหมครับซึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะครับในพุทธกาลเนี่ยพระองค์ทรงทูลขอพระพุทธเจ้าว่าให้กำหนดวันไว้นะครับว่าจะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มารวมตัวกันเพื่อถือศีลนะครับเพื่อที่จะมาทำบุญตักบาตรนะครับดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงให้วันเหล่านี้นะครับวันธรรมสวนะเนี่ย1เดือนมี4ครั้งนะครับเป็นวันพระนั่นเองนะครับทีนี้ต่อไปนักเรียนกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมออกสำรวจเมื่อสักครู่นี้เรารู้ประวัติความเป็นมาของแต่ละวันแล้วดังนั้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบนะครับในการสืบค้นหลักธรรมนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะครับกลุ่มที่1ได้รับวันมาฆบูชากลุ่มที่2ได้รับวันวิสาขบูชากลุ่มที่3ได้รับวันอาสาฬหบูชากลุ่มที่4ได้รับวันอัฐมีบูชากลุ่มที่5ได้รับวันเข้าพรรษาและกลุ่มที่6นะครับรับวันธรรมสวนะนะครับเมื่อเรามีหัวข้อแล้วเราต้องทำอะไรต่อนะครับคำที่แจ้งนะครับนักเรียนจะตั้งฐานข้อมูลหลักธรรมไว้ตามจุดต่างๆในห้องเป็นรูปแบบของ QR code นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6 QR code ด้วยกันนะครับหน้าที่ของพวกเราคือแต่ละกลุ่มจะต้องตามหาจับคู่หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญของตนเองนะครับโดยระบุประเด็นสำคัญลงในแผนผังความคิดนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูได้จาก QR code ในหน้าจอทีวีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแผนผังความคิดนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1คือหลักธรรมนั้นชื่อว่าอะไรนะครับที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนั้นนะ2ประเด็นสำคัญของหลักธรรมนั้นมีอะไรบ้าง3จะปฏิบัติตนตามหลักธรรมอย่างไรนะครับและ4หลักธรรมนี้ช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรนี่คือ4หัวข้อที่เราต้องเขียนต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดนะครับอย่างที่ครูบอกว่านักเรียนปลายทางก็สามารถสแกน QR code หน้าจอทีวีได้แต่หากว่านักเรียนไม่มีเครื่องมือนะครับสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมนะครับฐานข้อมูลหลักธรรมได้ในหน้าเว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: ได้วันมาคาบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมครับ
0: ยอดเยี่ยมมากครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: ครับผม
2: อริยสัจ4คร
0: ับหลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
1: วันอาสาฬหะครับ
0: ครับ
1: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่4วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
3: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชา
3: หลักธรรมไตรลักษณ์ครับ
0: ไตรลักษณ์นะครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้วันอะไรเอ่ย
4: ได้นะคะวันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษา
4: หล
0: ัก
4: ธรรมที่ใช้วิวัฒน์ค่ะ
0: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
4: ว
0: ิ
4: ว
0: ั
4: ฒน์
0: ว
4: ิ
0: ว
4: ั
0: ฒน
4: ์
0: วิรัตค่ะวิรัตสามใช่ไหมยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
5: วันธรรมสวนะค่ะ
0: ครับผม
5: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค
0: ่
5: ะ
0: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรและก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับความเข้าใจกันใช่ไหมลดทิฏฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจสี่คร
0: ับ อริยสัจสี่เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่สองสามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจสี่อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจจะ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่ไหมหาหนทางว่าจะทำอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสักหนึ่งคนแล้วกันขอเป็นวริศกลุ่มที่สองวริศลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจสี่นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟัง

0: จากวริษกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
1: อริยสัจ4นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมรรคเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะครับเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมมาวาจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริษได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกข์นะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับครูมีบทความหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับ

0: แผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับนี่ตามนี้เลยโค้งปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดานเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่ามีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับ
1: ทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
2: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได
0: ้ในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชุดป้า3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplaneซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
1: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา0:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบทร้อยกรองใช่ไหมคะซึ่งงานเขียนบทร้อยกรองกับงานเขียนบทร้อยแก้วเนี่ยก็มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็คือลักษณะของบทร้อยกรองเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีการบังคับฉันทลักษณ์ต่างๆตามประเภทต่างๆซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้บทร้อยกรองประเภทกาบใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในบทประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองนะคะซึ่งจะเห็นว่ากาบเนี่ยก็จะมีการบังคับคำบังคับสัมผัสใช่ไหมคะคณะของกาบยานีนะคะก็คือจะต้องมี1บทจะต้องมี4วรรคมี2บาท1บาทจะต้องมี2วรรควรรคหน้ามี5คำและวรรคหลังมี6คำนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกแต่งบทประพันธ์เรียบร้อยแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาในวันนี้เราจะมาเรียนรู้บทร้อยกรองอีก1ประเภทจะเป็นบทร้อยกรองอะไรนั้นเรามาติดตามกันในชั่วโมงนี้ค่ะกับชั่วโมงงามศิลป์ร้อยกรอง2นั่นเองค่ะกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเขียนอธิบายฉันทลักษณ์และข้อบังคับของกลอนสุภาพได้นะคะค่ะนักเรียนจะต้องแต่งคำประพันธ์บทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพตามฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องได้นะคะแล้วก็นักเรียนจะต้องบอกประโยชน์ของการแต่งคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองได้นั่นเองค่ะก่อนเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะการเรียนรู้งามศิลป์ร้อยกรอง2นะคะคุณครูมีกิจกรรมเริ่มต้นโดยการให้นักเรียนทายบทประพันธ์ผ่านกิจกรรมเกสwas นั่นเองนะคะก็คือจะมีแผ่นป้ายให้นักเรียนเลือกว่าจะให้คุณครูเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนนะคะแผ่นด้านหลังแผ่นป้ายเนี่ยจะมีบทประพันธ์แล้วให้นักเรียน

0: อ่ะขอคุณครูให้อีกหนึ่งแผ่นป้ายเปิดป้ายหมายเลขอะไรดีคะสิทธิโชตหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดี
1: สองคร
0: ับ อ่ะขอหมายเลขสองสิทธิโชตบอกว่าผมรู้แล้วครับอ่ะสิทธิโชตรู้แล้วสิทธิโชตบอกได้ไหมคะว่าแผ่นป้ายนี้มาจากวรรณคดีเรื่องอะไร
1: พระสุสาคร
0: สุสาครวรรณคดีสุสาครเหรอคะ
1: อันนั้น
0: ต
1: ั
0: วละ
1: คร
0: มาจากเรื่องพระอภัยมณีใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชตด้วยค่ะเราไปแผ่นป้ายต่อไปนะคะเปิดหมายเลขอะไรดีคะ5หมายเลขต่อไปกลุ่ม6ให้เปิดหมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดีคะกลุ่ม6เลข6ค่ะกลุ่มที่5หมายเลขอะไรดีคะ4กลุ่มที่4หมายเลขอะไรดีคะ1บอกได้ยังว่าเป็นบทประพันธ์มาจากเรื่องอะไรให้1ให้อีก1แผ่นป้ายเปิดหมายเลขอะไรดีกลุ่มที่2หมายเลขอะไรดีคะหมายเลขอะไรดีหมายเลขที่3ตอบได้เลยทราบแล้วใช่มั้ยคะวริศทราบแล้ววริศบอกได้มั้ยคะว่าเป็นวรรณคดีมาจากเรื่องอะไร
2: รามเกียรติ์ครับ
0: รามเกียรติ์ทําไมถึงทราบว่าเป็นเรื่องรามเกียรติ์คะ
2: ก็มีนางอับสรคร
0: ับนางอับสรนางอับสรเป็น1ในตัวละครเรื่องรามเกียรตินั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดบทประพันธ์ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นโฉมนางเทพอับสรอ้อนแอ้นอรชรเฉลิมศรีกายกรย่างเยื้องจรลีไปสู่ที่นนทกจะเดินมานะคะถูกต้องนะคะที่วริศบอกนะคะเป็นบทประพันธ์ที่มาจากเรื่องรามเกียรตินะคะรามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทกนั่นเองค่ะอีกหนึ่งแผ่นป้ายนะคะแผ่นป้ายสุดท้ายเริ่มที่หมายเลขหมายเลข5อีกแล้วได้ค่ะหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีคะกลุ่มที่3หมายเลข8 4เป็นเรื่องอะไรคะปริญญาปริญญายกมือปริญญาบอกได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องวรรณคดีเรื่องอะไร
3: เรื่องขุนช้างขุนแผนครับ
0: ที่ปริญญาตอบนะคะว่าเป็นเรื่องวรรณคดีจากขุนช้างขุนแผนถูกต้องค่ะปรบมือให้กับปริญญาด้วยค่ะจากบทประพันธ์นะคะมีบทประพันธ์ที่ว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวนะคะก็เป็นเรื่องขุนช้างขุนแผนนั่นเองค่ะจาก3แผ่นป้ายนักเรียนบอกได้หรือไม่คะว่าเป็นบทร้อยกรองประเภทอะไรจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบแล้วว่าบทร้อยกรองเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด6ประเภทใช่ไหมคะมีโครงมีฉันมีกาบมีกรมีร่ายแล้วก็มีลิลิทแล้วเราก็เรียนประเภทกาบไปแล้วในวันนี้นักเรียนคิดว่าบทประพันธ์ที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ทายกันจากแผ่นป้ายคิดว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะตอบเสียงดังๆพร้อมกันประเภทกรใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรนั่นเองแต่จะเป็นกรอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียงร้อยบทประพันธ์นะคะเรียงร้อยบทประพันธ์กิจกรรมนี้นะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ5ถึง6คนนะคะแล้วก็คุณครูจะให้บทประพันธ์ร้อยกรองโดยที่สลับวรรคกันเช่นเคยกับชั่วโมงที่ผ่านมานะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเรียงบทประพันธ์ที่สลับกันให้ถูกต้องจำนวน2บทนะคะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะเมื่อเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมนะคะโดยบันทึกอะไรบ้างบันทึกบอกว่าบทร้อยกรองที่นักเรียน ต้นทางและนักเรียนปลายทาง

างเรียงนั้นเป็นบทประเภทอะไรนะคะบทร้อยกองประเภทใดนะคะเขียนแผนผังของงานประพันธ์ประเภทนั้นได้นะคะแล้วก็เขียนลักษณะบังคับของงานประพันธ์ลงในใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยสรุปบทประพันธ์อันนี้ก็คือใบกิจกรรมก็จะเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเลยนะคะเพียงแต่ว่าบทประพันธ์คนละบทประเภทกันนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือบทประพันธ์ที่ไม่ได้เรียงนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแต่ละกลุ่มนะคะช่วยกันเรียบเรียงเมื่อนักเรียนเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกิจกรรมร้อยเรียงบทประพันธ์นะคะที่ให้นักเรียนเรียงบทประพันธ์ที่สลับกันแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นบทประพันธ์ที่แตกต่างจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรคะนักเรียนกลอนกลอนอะไรเอ่ยกลอนสุภาพนั่นเองค่ะจากบทประพันธ์นี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะเป็นผู้นำเสนอนะคะใบกิจกรรมร้อยเรียงสรุปบทประพันธ์นะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะเรียงได้ว่าอย่างไรคะ
1: ประเภทกลอนสุภาพปากเป็นเอกเล่เป็นโทโบราณว่าหนังสือตรีมีปัญหาไม่เสีย
0: มีปัญญาม
1: ีปัญญาไม่เสียหลายถึงรู้มากไม่มีปากลำบากกายมีอุบายพูดไม่เป็นหินป่วยการถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามากไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้าน
0: เอาใหม่ค่ะวรรคนี้แบ่งวรรคใหม่ไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านค่ะ
1: ไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้านเหมือนเต่าฝั่งนั่งฮือรำคาญ
0: เอาใหม่เหมือนเต่าฝั่งนั่งซื่อฮือรำคาญใช่ไหมคะวรรคต่อไปได้เลยค่ะ
1: วิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าที
0: ถูกต้องนะคะได้เป็นแผนผังลักษณะนี้ใช่หรือไม่เป็นบทประพันธ์ที่คุณครูให้ด้วยกันทั้งหมด2บทนะคะวรรคหนึ่งก็จะมีตั้งแต่8คำ9คำใช่หรือไม่นะคะแล้วก็มีสัมผัสระหว่างวรรคสัมผัสระหว่างบทด้วยนั่นเองลักษณะจากที่นักเรียนสังเกตข้อบังคับของการประพันธ์บทประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพนี้มีลักษณะบังคับอย่างไรบ้างคะ
1: ลักษณะบังคับของคำประพันธ์บังคับบทที่1วรรคที่1สัมผัสกับสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3สัมผัสกับ2คำที่3ของวรรคที่4และคำสุดท้ายของวรรคที่4สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2และบทที่2
0: บทถัดไปอันนั้นเขาเรียกสัมผัสอะไรคะ
1: สัมผัสระหว่างบท
0: ที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นสัมผัสใช่ไหมคะนอกเหนือจากสัมผัสนี้มีสมาชิกกลุ่มใดบอกได้อีกไหมคะว่ามีลักษณะบังคับอะไรบ้างสิทธิโชตมีเนื้อหาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะในหนึ่งบทจะต้องมีกี่วรรคหนึ่งบทมีกี่วรรคคะสิทธิโชต
2: 4ครับ
0: หนึ่งบทมี4วรรค1วรรคมีกี่คำ
2: 8ครับ
0: ส่วนใหญ่มี8ใช่ไหมคะแล้ว1บทมีกี่บาท
2: 2ครับ
0: 2บาทถูกต้องค่ะปรบมือให้กับสิทธิโชตด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะบังคับที่นักเรียนสังเกตจากบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะอภิปรายความรู้นะคะเกี่ยวกับบทประพันธ์งามศิลป์ร้อยกรองเพิ่มเติมนะคะค่ะบทร้อยกรองประเภทกรอนหมายถึงอะไรคะจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่แสดงให้เห็นว่าบทร้อยกรองประเภทกรอนเป็นอย่างไรคะมีลักษณะเป็นอย่างไรหมายถึงอะไรหมายถึงบทประพันธ์ชนิด1ที่มีการบังคับอะไรบ้างบังคับคำบังคับสัมผัสนั่นเองถูกต้องค่ะบทร้อยกรองประเภทกรอนนะคะก็คือเป็นบทร้อยกรองประเภท1ที่มีการบังคับคณะนะคะบังคับคณะในที่นี้คือบังคับจำนวนบทว่า1บทจะต้องมีกี่วรรคนะคะมีกี่บาทจำนวนคำภายในวรรคว่า1วรรคจะต้องมีกี่คำมี7คำมี8คำมี9คำนะคะแล้วก็บังคับสัมผัสรวมไปถึงเสียงวรรณยุกต์ในการประพันธ์ด้วยก็คือถ้าลงเสียงวรรณยุกต์นี้จะมีคำประพันธ์ที่ไพเราะแล้วก็เวลาอ่านก็จะได้ถ้อยเสียงที่ไพเราะนั่นเองค่ะค่ะบทร้อยกรองประเภทกลอนนะคะก็มีหลายประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเลยนะคะบทร้อยกรองประเภทกลอนก็คือกลอนสุภาพนะคะกลอนสุภาพก็เป็นบทประพันธ์ที่นักเรียนร่วมกันเรียงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็บทร้อยกรอง ประเภทกลอนที่เป็นกลอนสักวานะคะกลอนดอกสร้อยกลอนดอกสร้อยนี้จะมีลักษณะพิเศษคือวรรคแรกจะมี4คำคำที่2จะเป็นคำว่าเอ๋ยแล้วคำสุดท้ายของกลอนดอกสร้อยในบทนั้นจะลงท้ายด้วยคำว่าเอ๋ยนะคะแล้วก็กลอนเสภากลอนเสภาเป็นการขับเสภาที่ใช้กลับในการบรรเลงประกอบการขับร้องนะคะเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็กลอนบทละครกลอนบทละครก็จะเป็นกลอนที่ใช้ในการแสดงละครมาจากเช่นจากเรื่องรามเกียรตินะคะเรื่องรามเกียรติก็เป็นกลอนบทละครแล้วก็สุดท้ายเป็นกลอนเพลงนั่นเองค่ะบทประพันธ์ที่เราจะเรียนก็คือกลอนสุภาพอันนี้ก็คือลักษณะของกลอนสุภาพที่เป็นแผนผังนะคะฉันทะลักษณ์ของกลอนสุภาพเป็นอย่างไรที่นักเรียนบอกเมื่อสักครู่ก็ถูกต้องนะคะแต่คุณครูมีเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะฉันทะลักษณ์ของกลอนสุภาพนะคะก็จะมีการบังคับคณะนะคะบังคับคณะคือ1โบทมี4วรรคแบ่งออกเป็น2คำกลอนหรือ2บาทนะคะคำกลอนกับบาทก็คือชื่อเรียกเดียวกันหมายถึงเดียวกันสิ่งเดียวกันนะคะแต่ละวรรคเนี่ยจะมีจำนวนคำตั้งแต่7จนถึง9คำสามารถมีได้ตั้งแต่7จนถึง9คำนะคะส่วนมากนิยมใช้8คำนะคะค่ะ1บทมี4วรรคแต่ละวรรคจะมีชื่อเรียกนะคะวรรคที่1เรียกว่าวรรคสดับวรรคที่2เรียกว่าวรรครับวรรคที่3เรียกว่าวรรครองวรรคที่4เรียกว่าวรรคส่งนักเรียนสามารถบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่ะฉันทะลักษณ์ของกลอนสุภาพนะคะการบังคับสัมผัสนะคะคำสุดท้ายของวรรคแรกสัมผัสกับคำที่3หรือ5ถ้าไม่สามารถหาสัมผัสกับคำที่3ก็ไปสัมผัสกับคำที่5ของวรรคที่2ได้นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะแล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่3ไปสัมผัสกับคำที่3หรือ5ของวรรคที่4นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วยังมีสัมผัสระหว่างบทนะคะก็คือคำสุดท้ายของบทต้นสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ของบทถัดไปนะคะค่ะแล้วก็มีการบังคับเสียงวรรณยุกต์นะคะคำสุดท้ายของวรรคสดับนะคะไม่นิยมใช้เสียงสามัญนะคะคำสุดท้ายของวรรครับไม่นิยมใช้เสียงสามัญและตรีแต่นิยมใช้เสียงจัตวานะคะเวลานักเรียนแต่งนักเรียนก็คำนึงด้วยเพื่อความไพเราะนะคะแล้วก็คำสุดท้ายของวรรครองนิยมใช้เสียงสามัญและคำสุดท้ายของวรรคส่งนิยมใช้เสียง

0: สามัญนะคะแล้วก็เสียงตรีนั่นเองค่ะค่ะจากความรู้ที่คุณครูได้อธิบายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลอนสุภาพนะคะเราจะเอาความรู้นี้มาเข้าสู่กิจกรรมกวีศิลป์ร้อยกลองนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะแต่ละกลุ่มนะคะนำภาพที่คุณครูได้ให้เป็นการบ้านจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปหามุมโปรดในโรงเรียนของนักเรียนใช่ไหมคะมาให้คุณครูกลุ่มละ1รูปภาพฉะนั้นในวันนี้เราจะมาร่วมกิจกรรมโดยการที่นำภาพนั้นนะคะมาแต่งกลอนสุภาพจำนวน2บทพร้อมตั้งชื่อนะคะบทประพันธ์ลงในใบกิจกรรมกวีศิลป์ร้อยกลองนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนร่วมกันนะคะไม่เกิน15นาทีนะคะอ่ะอันนี้ของใครคะใต้อ่ะกลุ่มที่5ส่งให้หน่อยค่ะแล้วก็สนามหญ้าเทียมสีเขียว
1: อ่ะ
0: ส่งสนามอันนี้สนามคิงของใครกดส่งให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่6เขียนลงไปเลยนะคะแล้วก็หน้าโรงเรียนกลุ่มที่3เสาธง

ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมเป็นกวีในการแต่งบทร้อยกลองประเภทกลอนสุภาพนะคะที่นำมาจาก

0: ภาพที่เป็นมุมโปรดของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่าน่าจะเป็นบทกวีที่ไพเราะนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมเรื่องกวีศิลป์ร้อยกรองนะคะก็จะให้นักเรียนตัวแทนต้นทางนะคะนำเสนอผลงานให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่2นั่นเองค่ะทั้ง2บทเลยค่ะแต่งได้ว่าอย่างไรคะให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้รับชมค่ะ
1: สนามหญ้าสีเขียวดูเพียวสดต้นไม้ลดลมร้อนให้ผ่อนผันเสาธงตั้งเด่นชัดเป็นสำคัญแหล่งสร้างฝันเด็กไทยให้เติบโตด้านข้างมีเต็นท์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบผู้คนเพียบจับจ่ายไม่รีรอเสน่ห์ซึ้งเมืองไทยยามเฝ้ารอทั้งลื่นลมเรียบง่ายและงดงามครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่2ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
2: ชื่อผลงานนะคะโรงเรียนงามลีลาวดีหอมโรงเรียนงามกลางไม้ใต้ร่มต่างประสบความรู้สู้ร่วมกันบันไดเรียงเคียงทางลาดขึ้นห้องเรียนเพื่อภาคเพียรการงานไม่ไหวหวั่นทั้งนั่งคุยแต่งแผนแสนสุขสันต์รวมแบ่งปันปัญญาที่เรามี
0: ปรบมือให้กับกลุ่มสุดท้ายด้วยค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าที่นักเรียนนำเสนอเนี่ยบางวรรคก็อาจจะไพเราะบ้างไม่ไพเราะบ้างแต่ว่าก็ถูกต้องตามฉันทลักษณ์แล้วก็บางวรรคก็มีสัมผัสที่ส่งสัมผัสอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะแนะนำแล้วให้นักเรียนต้นทางนะคะไปปรับแก้นะคะแล้วก็ขอชื่นชมนักเรียนทุกๆกลุ่มในนักเรียนต้นทางและไพเราะซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปะของไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะค่ะสรุปความรู้เรียบร้อยแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนวรรณคดีนะคะวรรณคดีเรื่องโครงภาพพระราชพงศาวดารนะคะภาพที่10สิ่งที่นักภาพไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ฝากให้นักเรียนกลับไปปรับปรุงแล้วก็แต่งคำประพันธ์ให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: เป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่
4: เป็นสุขเห็นวงเวียนบนโต๊ะพี่ไหมพี่วางไว้ตรงเนี้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ
5: อ๋อเป็นสุขจัดโต๊ะให้พี่ร่มเย็นเองแหละ
4: เป็นสุขจัดโต๊ะแต่ไม่ถามพี่เลย
6: อ้าวเป็นสุข
5: คุณตาม
6: าตาจะเล่าให้ฟังภูมิสังคมคือการพัฒนาโดยยึดหลักสภาพความเป็นจริงของภูมิประเทศทั้งในด้านพื้นที่ดินด้านสังคมวิทยาด้านลักษณะนิสัยประจำถิ่นนิสัยใจคอความเคยชินวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อและหลักศาสนาหลักสำคัญยิ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปช่วยดูว่าเขา

0: ขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งจากแนวคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าโครงการพระราชดำริแต่ละโครงการจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
1: งั้นเป็นสุขจัดโต๊ะคืนพี่

0: ขึ้นยืนต่อและ compare เปรียบเทียบระหว่างไซส์จังหวัดพะเยาและจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยโอเค which is bigger
1: กาญจนบุรี
0: กาญจนบุรี
1: is
0: bigger
1: than Payao
0: Payao alright let's check very good Kanchanaburi is bigger than Payao so bigger is adjective or noun adjective very good alright because we're talking about the size of Kanchanaburi and Payao now we move to the next one what do you think what are we going to compare the price right things in Kanchanaburi or things inPayao are more expensive. Things in Kanchanaburi or things in Payao are more. In ในประโยคนะครับ. Okay, let's study together.

So, how many things that you can compare? Two things, right? Comparative adjectives are used to compare. Two is มากกว่า okay, no? So look at this one. That's a very simple idea. When you compare two things, one is bigger, taller, or more beautiful than the other.ถ้าเราใช้ comparative นั่นหมายถึงว่าสิ่งหนึ่งจะต้องมีความมากกว่ามากกว่ามากกว่าอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองโอเค you got it so look at this one that's very easy first short words one syllable กี่พยางค์เอ่ย short words one syllable หนึ่งพยางค์ you just add what er for example one is bigger than theother very good all right so look at this one big b is a consonant หรือพยางค์ไอ้หรือพยัญชนะ i o e is a vowel หรือสระ and g is a consonant or พยัญชนะพยัญชนะ1สระ1และตามด้วยพยัญชนะ you need to double consonants จะต้อง double พยัญชนะแล้วเติม er เข้าไปBigger, C V C. หลักการจำนะครับ C V C. C is a consonant, V is vowel, and C is consonant. ให้ double C เข้าไปแล้วเติม E R. Okay. All right. So look at this one. One is taller than the other. Very good. C V C C. You don't need to double consonant.พยัญชนะ1ตัวสระ1ตัวและพยัญชนะอีก2ตัวไม่ต้องดับเบิลแล้วเราเติม er ได้เลยโอเค All right so next one is cheaper ทำไงกับ cheaper เอ่ย cheaper ทำไงกับ cheaper เติม er just put er than the other but this one one is nice what niceNicer than the other. If the word ends with e, ถ้าคำศัพท์ลงท้ายด้วย e, you just put r ได้เลยเพราะว่า just add er. แต่อันนี้เราลงท้ายด้วย e แล้วก็เติมแค่ r ลงไป Okay. All right. Look at this one. Only short words, one syllable. Add er. Okay. ถ้าเป็น cvc ต้องทำยังไงเอ่ย cvc double c เข้าไปแล้วเติมER, very good. ถ้าลงท้ายด้วย E แล้วล่ะ If the word ends with E, just put R, very good. CVC, yeah. Alright, so next one. Okay. Two or more syllables. สองหรือมากกว่าสองพยางค์นั่นเองและ not ending in Y และไม่ได้ลงท้ายด้วย Y, use more in front. ให้เติมอะไรไปข้างหน้าเอ่ย More, for example. One is...More beautiful than the other. Next one. One is more expensive than the other. Okay. Beautiful, how many syllables? Beautiful, how many syllables? Three syllables. You just put more in front. Expensive, how many syllables? Three. You just put more.In front โอเคกลุ่มหนึ่งได้คำตอบหรือยังโอเคความแตกต่างระหว่างเติมมี r กับ more คืออยู่ที่ short words กับ long words แค่นั้นเอง alright okay but this one you need to remember special words แต่เขาก็จะมีคำ

0: ศัพท์ที่เป็นเฉพาะของเขาอยู่สิ่งที่เราต้องทำคือ remember first one is can you say gooder but you can add er because it's very short word จาก good you change to better very good ever say better
1: better
0: very good for example เลือกสมมุตินะครับ for example foster it'sa better student than Foster is better than someone okay Foster เป็นไงเอ่ย Foster ดีกว่าอีกคนหนึ่ง okay alright so next one bad มี good แล้วต้องมี bad so what is it bad what is itWorse, very good. Everyone say worse.
1: Worse.
0: Okay, one is worse than the other. All right. Okay, only two. พอไหวไหมจำแค่สองคำนี้ Okay, จาก good you change to better. จาก bad you change to worse. Very good. All right. Okay, so here is the structures. For example.Bong is taller than Gong. Bong is thing one or thing two? Thing one. And then you just put is because how many bongs? One bongs, right? And then you just add comparative adjectives. So which is comparative adjective? Bong is taller than Gong. Which is a comparative adjective? Taller, very good. And then you just put than. And gong is thing one or thing two?
1: Thing two.
0: All right, so look at this one. My cat is bigger than my dog. All right, so my cat, one or two?
1: One.
0: Okay, thing one. And my dog, one or two?
1: Two.
0: Thing two, okay. How many cats are there?
1: One
0: cat, that's why you just have is. All right, so now you add comparative adjective. That's it, okay? So next one, this city is more crowded than that city. So that city is thing one or thing two?
1: Thing
0: one or thing two. That city, thing one or thing two? Thing two. This city, one or two?
1: One.
0: And how many cities are there?Only one. That's why you just have it. And then you add comparative adjectives. Okay, you got it? Mm-hmm. Can you have one volunteer? เดี๋ยวจะสุ่มแล้วก็ให้ลองแต่งประโยคหนึ่งสักหนึ่งประโยคอุ้ย Number one.Okay.
2: My bird.
0: My bird is
2: smaller than my dog.
0: Oh yeah, my bird is smaller than
2: my dog.
0: My dog. Very good. Clap your hands. All right. Two points. Two points. ตอนนี้คะแนนเราจะ double point ไอ้ double point ขึ้นไปโอเค so next one ขออีกสักคนหนึ่งนะครับ next one นักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมแต่งประโยคได้เลย22 okay two points
3: my school is bigger than my house
0: very goodYour school is bigger than your house. All right. So it's your turn. The worksheet number 16, comparative adjectives. คุณครูไปทางแจกใบงานที่16ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า comparative adjectives ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของ exercise A ก่อนก็คือช่องตารางนี้นะครับนักเรียนจะต้อง write the comparative forms in the table. เราจะมี adjective ให้แล้วให้เราเปลี่ยน adjectiveให้อยู่ในรูปของ comparative form เราทำแค่ exercise A ก่อนโอเค you got it alright okay let's do it

0: Go five. What is it? Small, short, or long? Short, or long. Short words or long words?
1: Short words.
0: Okay. So what is it?
1: Smaller.
0: Very good. Smaller. Next one. Young. Not yet. Warm. Good tip.
1: Warmer.
0: Correct. Warmer. All right. Crowded. Good. Four. Crowded. Short or long word?
2: Long word.
0: Long word. So you just put?
2: More crowded.
0: Very good. More?
2: Crowded.
0: Crowded. Very good. So now we move to old. Group three. It's short or long words? It's a short or long word?
1: Short.
0: Short words. So what is it?
1: Older.
0: All right. Okay. Next one. Happier. Group one.
3: Happier.
0: How do you spell happier?
3: H-A-W-P-I-E-R.
0: Very good. All right. Happier. Good. Group five. Group five.
4: Better.
0: Very good. Beautiful. Group six. Beautiful is a short or long words? Short or long words?
4: Long word.
0: Long words. Very good. So you say the answer is
4: more beautiful.
0: Very good. More beautiful. All right. Cheap. Group two.
3: Cheaper.
0: Wonderful. Group three. Is it a short or long word?
3: Long word.
0: So you say?
3: More wonderful.
0: So modern. Group two.
3: More modern.
0: Very good. All right. And the last one, convenient. Group four. Convenient. Is it a short or long word?
2: Long word.
0: So you say?
2: More convenient.
0: Very good. All right. More convenient. Okay. Eva say more convenient.
5: More convenient.
0: All right. Okay. So now your turn. นักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปรียบเทียบระหว่าง2เมือง two cities. Meet the first city is Paris and the next city is
5: Beijing.
0: Eva say Beijing.เปิดจริงก็คือกรุงปักกิ่งนั่นเองนะซึ่งกรุงปักกิ่งอยู่ในประเทศ
5: จ
0: ีนแต่เราจะชื่อว่าเปิดจริงเปิดจริงเป็นชื่อภาษาจีนของเขาเลยว่าเปิดจริง alright look at this example Paris is smaller than Beijing very good alright ParisIt's smaller than Beijing. เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำทั้งหมดกี่ประโยคเอ่ย4เนาะให้เราเปรียบเทียบเลยบ้าง The first one population is the number of people. The number of people คือจำนวนประชากร Very good. And the size. Okay. The size. And next one lowest temperatures ก็คืออุณหภูมิที
5: ่
0: ต่ำสุดของประเทศไอของเมืองนั้นๆโอเค alright so let's do it

0: All right, so teacher is going to count, I am going to count on three. And you can raise your hand for students who are watching on your TV and students who are students in the studio, you just ring the bell. One, two, three. Group five. Beijing. ตัวเลอะตัวเลอะแปลว่าถูกต้องแล้วในภาษาจีนเป่ยจิง
1: เป่ยจิง is colder than Paris.
0: Okay, Beijing is colder than Paris. Very good. All right. So next one, ring the bell. Group three. Or two points. Okay, two extra points.
1: Paris is more popular than Beijing.
0: Okay, Paris is more popular than
1: Beijing.
0: Beijing. Paris more. Okay, very good. All right. Next one. Group four.
2: Paris is more crowded than Beijing.
0: Paris is more crowded than Beijing. Very good. The last one. Group one.
1: Paris is smaller than Beijing.
0: Okay, Paris is smaller thanBeijing. Let's check. Very good. All right. Okay. So now it's all about your worksheet number 17. คุณครูไปทางสามารถแจกไปงานที่14ซึ่งมีชื่อเรื่องว่า Comparing City. กิจกรรมนี้นะครับเราจะให้ข้อมูลแต่ละจังหวัดมาเรียบร้อยแล้วและในส่วนของในตารางนะครับจะมีคำว่า at your city ก็คือให้ใส่ข้อมูลจังหวัดของเราไปนั่นเองนักเรียนปลายทางสามารถใส่ข้อมูลของตนเอง sorry ใส่สามารถใส่ข้อมูลของจังหวัดของตนเองได้เลยนะครับซึ่งเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลว่า the number of people เท่ามีจำนวนเท่าไหร่ the size of the province เท่าไหร่และ number of tourists per year เท่าไหร่และอันสุดท้ายคือ highest temperatures of the day ก็คืออุณหภูมิที่ทำไมเอ่ย highestสูงสุดของวันนะครับนักเรียนปลายทางสามารถใช้ข้อมูลของจังหวัดตนเองได้เลยส่วนนักเรียนต้นทาง Where are you living? Where do you live? Where do you live? You live in ประจวบคีรีขันธ์ Teacher ก็มีข้อมูลให้กับเราเรียบร้อยแล้ว

0: ครับ alright ก็คือ your city is ประจวบคีรีขันธ์ so now we are going to take a look at the number of people in ประจวบคีรีขันธ์จำนวนประชากรของประจวบคีรีขันธ์ 500,000 alright approximately 500,000 so now we move to the size ofประจวบคีรีขันธ์ square kilometers เท่าไหร่เรามาดูกันเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยจะอ่ะ 7,000 กว่าโอเคมีเท่าไหร่อีก 3,000 แต่เจ้าเคยบอกไปตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่ากาญจนบุรีทริปเปิลใหญ่กว่าประจวบคีรีขันธ์ไอ้ประจวบคีรีขันธ์3เท่าประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณเท่าไหร่6,000 okay let's check very good 6,000 square kilometers หน่วยเป็น square kilometers ก็คือตารางอะไรเอ่ยตารางกิโลเมตรนั่นเองเราใช้คำว่า square kilometers ต่อไป the number of tourists per year จำนวน tourist นักท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง it'sBangkok แล้วเราคิดว่าประจวบคีรีขันธ์ประมาณเท่าไหร
1: ่
0: 5 million
2: 4
0: million
2: 10
0: The answer is 11 Okay all right 11 million นักท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถ้าดูจากตารางนี้ประจวบคีรีขันธ์จะเป็นอันดับที่2ของตารางนี้เลยOkay, so the highest temperatures of the day. ในขณะที่เราอาศัยอยู่ในหัวหินเราคิดว่าอุณหภูมิที่สูงที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือเท่าไหร
1: ่
0: 37 Really? Because we live near to the beach. เราอาศัยอยู่ใกล้กับทะเลด้วยอุณหภูมิเราจะเท่า Bangkok, Ayutthaya หรือเปล่า 40 oh ถ้า40น่าจะประมาณนครปฐมแล้วอย่าลืมว่าบ้านเราอาศัยอยู่ใกล้กับทะเลเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะประมาณ 27 okay so look at this one 33 degrees Celsius 33 degrees Celsius okayนักเรียนตอนนี้นักเรียนได้ข้อมูลครบหรือยังทั้งเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ข้อมูลครบยัง
1: ครบแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราคือเราจะต้องใช้ทั้งหมด4คำนี้ในการแต่งโอเคข้อที่1คือ crowded number 2 it's small number 3 it's hot and the last one is famous okay look at the example my city is smaller thanกาญจนบุรีทีเชอร์เอาไปเรียบร้อยแล้วนะทีเชอร์ใช้เรียบร้อยแล้วโอเคเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือ crowded hot และ famous นะโอเคนักเรียนต้นทางทำแค่3ข้อเท่านั้นเพราะว่าข้อ1เป็นตัวอย่างของทีเชอร์ไปแล้วส่วนนักเรียนปลายทางก็สามารถทำทั้งหมด4ข้อได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลของจังหวัดของตนเองนะครับโอเคพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว alright okay teacher is I am going to count 1, 2, 3 and then you can ring the bell หนึ่งกลุ่มหนึ่งข้อและ3คะแนน okay 3 extra points พร้อมหรือยัง 1, 2, 3 group 6 okay เดี๋ยวเชิญขออนุญาตเปิดมาที่หน้าตารางนี้เพื่อที่ว่านักเรียนปลายทางจะได้เห็นด้วยว่าข้อมูลของประจวบคีรีขันธ์และข้อมูลที่เพื่อนใช้นะครับเป็นอย่างไรโอเค
3: กาญจนบุรี is hotter than ประจวบคีรีขันธ
0: ์โอเคกาญจนบุรี is hotter than ประจวบคีรีขันธ์ very good alright 3 extra points the next one I'm not yet crowded we are going to use crowded 1 2 3 group 5
4: กาญจนบุรี is more crowded than
0: good all right okay

0: Okay, and the last one, famous. Famous is the word about to be known by a lot of people. Famous แปลว่าอะไรเอ่ยเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงเพราะนั้นเราควรจะดูช่อง population หรือว่าช่อง tourist population or tourist tourist เนาะโอเค you get ready 1 2 3 group 3 oh group 4 sorry group 4
1: Bangkok is famous
0: it's
1: famous
0: more famous
1: than Sulin
0: Than
1: Sulin.
0: Okay, so you are going to compare Phajoknikhan with Bangkok and Bangkok. One more time. Bangkok
1: is more famous than Phajoknikhan.
0: Bangkok is more famous than Phajoknikhan. Great, very good. All right. Okay, so we are going to talk about how many things can you compare.Two things, right? Okay, you can compare two things by using comparative adjectives. And short words, you just add
2: ER.
0: For example, like
2: taller,
0: smaller, bigger. Good. And if ends with E, if the word ends with E, what you do? What do you do?
2: Add R,
0: very good. All right. So next one, the words ending in Y, you change Y to I. Like happier, easier, noisier. Very good. All right.
3: Wound. WOUND. Wound. บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย BodyBODY body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ O R G A N organ อวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค
3: ่
4: ะ
3: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
4: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
3: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
4: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
3: ได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล
4: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
3: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆเราก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้ว

0: เราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ
1: ง่ายใช่ไหมล่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
2: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
2: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับกันลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นขึ้นชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
0: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
3: first aid s i r s t a i d first aidปฐมพยาบาล wound w o u n d wound บาดแผล body b o d y body ร่างกาย organ o r g a n organ อวัยวะ accident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุwound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล clean c l e a n clean สะอาด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
4: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: บัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรทุกปีเลย

0: เนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
2: ทรงพระเจริญ
0: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
2: ครับคุณครู
1: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไป
4: เราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มชุบ
0: เรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ครับ
5: คุณครู
3: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบครับ
6: ไว้พบกันใหม่นะ
3: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
6: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
4: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

ค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆ รู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้ว

เดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูชายหาด beach b e a c h beach ชายหาด

าน้องๆ อยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆ นะคะน้องๆ อย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทะเลสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูนี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: S E A C ทะเล Van V A N Van รถตู้ Beach bed B E A C H B E D Beach bed เตียงชายหาด Beach B E A C H Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: มคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุด
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับ

0: มีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอข้อมูลแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
1: ์
0: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้นนะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป็นปีแรกในรัชกาลที่1นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะครับ
1: วันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่ม1และจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์คะถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้ง2เล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
0: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมดเพราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
1: ก็
0: คือลิขิตวิจิตด้วยสุภอัตดังอินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาคใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
1: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไรพ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีมา
1: ก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซีเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวมสองฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชาเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะพี่บี
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเน
0: ี่
1: ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะคะ
1: ก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม
1: ่ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ใหม่ด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก็จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

องค์การอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยกันรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องมาแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:03 ถึงเวลา 14:30 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
3: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook

0: จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมชั้นอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมอีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะป

0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV พลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.ltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

8:01 น.และทางช่อง BLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

นี่เด็กๆกูมีอะไรจะอวดนะปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด

0: หรอครับ
1: เออปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
2: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
3: วัดมูลีโลกยาราพุทธศัก
4: อ้าวเด็กๆไปเล่นสนอะไรอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมาเถอะเดี๋ยวสกปรก
2: โอ้โหหลวงพี่อ่านหนังสือเล่มหนามากเลยนะคะเนี่ย
4: อาตมาต้องศึกษาพระธรรมให้ลึกซึ้งนะจะได้ไว้เผยแผ่ให้ญาติโยมได้ถูกต้องและต้องตั้งใจมากหน่อยเพราะอาตมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงจากในหลวงนะและอีกอย่างที่วัดโมลีโลกยารามที่อาตมาเรียนรู้อยู่นี้ก็เป็นสำนักเรียนมาแต่โบราณในหลวงรัชกาลที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
0: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่มั้ยครับ
4: ใช่แล้วในงานบรมราชาภิเษกก็โปรดให้ผู้นำทุกศาสนาเข้าเฝ้าถวายพระพรบ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกันพระองค์จึงอุปถัมภ์ทุกๆศาสนาเพื่อให้คนไทยอยู่ด้วยกันอย่างสันติอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะตั้งแต่โบราณมาถึงปัจจุบันคนไทยทุกๆศาสนาเกื้อกูลกันนั่นเพราะพระมหากษัตริย์ของไทยทรงทำนุบำรุงทุกๆศาสนาอาตมาต้องไปทำวัดเย็นก่อนนะ
0: นมัสการค่ะ
1: พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเลยละทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
5: เสด็จออกทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
1: ประมุขแห่งคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในพิธีมาริกกลางซึ่งเป็นงานเฉลิมฉลองในวันประสูติของศาสดา
2: คะ
1: ใช่แล้วละ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่10ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนาทำให้คนไทยซึ่งไม่ว่าจะมีความเชื่อหรือนับถือศาสนาใดก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมี

0: วงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช
2: ผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับ
3: ทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักที

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็

0: คือเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์นะครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมีเหตุผลนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมีคำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนก็คือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เนี่ยที่เราจะแลกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับคำว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หมายความว่าอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่าแนวคิดของนักเรียนกับของเพื่อนที่อยู่ห้องต้นทางเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับเชิญได้เลยครับ
1: การตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคนแรกเพื่อนคนแรกบอกว่าเป็นการตั้งครรภ์ในเวลาที่ไม่พร้อมใช่ไหมครับหรือใครมีความคิดเห็นต่างจากนี้ไหมครับแล้วถามว่าถ้าครูมีคำถามต่ออีกนิดนึงว่าคำว่าไม่พร้อมของเราเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยที่เพื่อนบอกเนี่ยไม่พร้อมอะไรเชิญได้เลยครับ
1: อาจจะเป็นทางด้านการเงินและวุฒิภาวะค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนบอกว่าการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงความไม่พร้อมแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าไม่พร้อมอาจจะเป็นด้านของการเงินใช่ไหมครับและวุฒิภาวะใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: แต่งงานกันแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะมีลูกค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเพิ่มเติมมาแล้วว่าแต่งงานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคู่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใครมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับทีนี้ถ้าของเราไม่มีแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสิ่งที่นักเรียนคิดหรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับห้องต้นทางหรือเปล่าแล้วจะทำอย่างไรดีถ้าเกิดนักเรียนไปมีเพศสัมพันธ์มาจะด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วประจำเดือนนี้ไม่มานักเรียนจะรู้สึกอย่างไรและจะทำตัวอย่างไรต่อดีเชิญได้เลยครับ
1: บอกครอบครัวค่ะให้ครอบครัวพาไปหาหมอค่ะรู้สึกวิตกกังวลค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าแจ้งครอบครัวให้ทราบเลยใช่ไหมครับและพาไปหาหมอใครมีเพิ่มเติมไหมครับเชิญได้เลยครับ
3: อาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็จะอาจจะปรึกษากับคนที่มีความรู้ในด้านนี้โดยตรงครับ
0: ครับขอบคุณมากครับเพื่อนคนที่สองนะครับบอกว่ารู้สึกเครียดใช่ไหมครับและปรึกษากับผู้มีความรู้มีใครจะเพิ่มเติมอะไรอีกไหมครับถือเป็นแนวคิดนะครับของพวกเราสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับแลกเปลี่ยนและคิดเห็นกันอย่างไรครับลองคุยกันดูนะครับแล้วทีนี้ก่อนจะตั้งครรภ์เนี่ยเราป้องกันอะไรได้บ้าง

0: าจจะรู้จักปฏิเสธค่ะไม่ควรไปตั้งแต่แรกค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
2: เราควรที่จะป้องกันโดยการไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่แรกเลยครับ
1: ครับผมขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนของเรานะครับห้องต้นทางเนี่ยมีทั้งวิธีการคุมกำเนิดและการปฏิเสธนะครับรวมถึงไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงใช่ไหมครับที่เราปฏิเสธกันนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับคิดเห็นกันอย่างไรแลกเปลี่ยนกันเลยได้เลยนะครับทีนี้เมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าการปฏิเสธแสดงว่าใช้หลักการของของชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรื่องของการปฏิเสธทีนี้สำหรับเพื่อนคนแรกเมื่อคำถามเมื่อสักครู่นี้มีการบอกว่าการป้องกันใช่ไหมการคุมกำเนิดแล้วถามว่าการคุมกำเนิดจริงๆอ่ะเพื่อนที่บอกว่าจะไม่ว่าจะถุงยางอนามัยหรือยาคุมนั่นเป็นวิธีแต่คำว่าการคุมกำเนิดจริงๆคืออะไรเชิญได้เลยครับ
0: การป้องกันการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนให้ข้อมูลได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับใครมีจะเสริมจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับเชิญได้เลยครับ
3: การทำหมันครับ
1: การทำหมันครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับ
4: เป็นการป้องกันการปฏิสนธิหรือการตั้งครรภ์ค่ะ
1: ครับขอบคุณมากครับทีนี้นะครับเราลองมาดูว่าการคุมกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าอย่างไรนะครับการคุมกำเนิดก็คือวิธีใดๆก็แล้วแต่นะครับที่เราจะป้องกันหรือยับยั้งหลีกเลี่ยงด้วยจะใช้คำพูดใดๆก็แล้วแต่หมายถึงการที่ไม่ให้อสุจิของฝ่ายชายนะครับไปเจอไข่ของฝ่ายหญิงนะครับถ้าไม่เจอกันก็จะไม่มีการปฏิสนธิไม่มีการตั้งครรภ์นั่นเองนะครับทีนี้วิธีการคุมกำเนิดเมื่อสักครู่เพื่อนบอกแล้วว่ามีอะไรบ้างนะถุงยางอนามัยยาคุมทำหมันมีทำหมันมาด้วยอ่ะมีฝังทีเนี้ยเรารู้กันหลายวิธีเหลือเกินใช่ไหมแต่การแบ่งเนี่ยแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับก็คือแบบชั่วคราวแบบถาวรและแบบอื่นๆเราแยกกันออกไหมว่าอันไหนคือชั่วคราวอันไหนแบบถาวรและอื่นๆอ่ะออกใช่ไหมครับทีนี้ลองมาดูรายละเอียดกันนะครับการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของถุงยางอนามัยนะครับการใช้ยาเม็ดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดมีกี่แบบ
5: 2 แบบ
1: แบบไหนบ้างสองแบบเองเหรอแน่ใจใช่ไหม
5: แน่ใจสิ
1: อันเนี้ยนักเรียนครับมันมีแยกย่อยกว่านี้อีกนะสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับพอจะรู้กันบ้างไหมว่ามีกี่แบบนะครับเดี๋ยวลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลองคุยกันดูนะครับทีนี้นอกจากจะเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดนะครับจะมีการคุมกำเนิดประเภทใส่ห่วงหรือแผ่นแปะและมีอีกหลากหลายวิธีด้วยนะครับมีปลีกย่อยไปอีกนะครับแบบแรกคือลักษณะของถุงยางอนามัยนะครับจะเห็นได้ว่ามี2แบบขึ้นไปอีกคือแบบของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับวิธีการใช้อันเนี้ยเราค่อยไปแยกย่อยในเรื่องของอาจมีในวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเดี๋ยววิชาวิทยาศาสตร์เขาจะลงลึกให้เรานะครับอันเนี้ยคร่าวๆพื้นฐานก่อนนะครับถุงยางอนามัยเราจะเลือกใช้อย่างไรอันดับแรกนะครับอันดับแรกของทุกชนิดที่เราใช้กับร่างกาย ไม่ว่าจะของกินหรือของใช้สิ่งที่ควรจะดูคือ

0: อย.นะครับแหล่งดูรายละเอียดวันผลิตนะครับสถานที่ผลิตต่างๆและถุงยางอนามัยจะเหมือนกับเสื้อผ้าก็คือจะต้องดูเรื่องของขนาดนะครับมีทั้งของเพศชายและเพศหญิงนะครับต่อไปยาเม็ดคุมกำเนิดทีนี้ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบที่เราเห็นเนี่ยแบบเรียกว่าอะไรรายเดือนแต่ละเอียดปีกย่อยมีแยกไปอีก2แบบนะครับสองชนิดแบบ28เม็ดและ21เม็ดแตกต่างกันอย่างไรอ้าวทำไมมีเถียงกันด้วยอ่ะ21และ28เม็ดอันดับแรกที่แตกต่างกันคือจำนวนเม็ดใช่ครับจำนวนเม็ดแล้วทำไมอ่ะใครพอจะตอบได้ไหมครับระยะเวลาคืออะไรมีเถียงกันแล้วมีซุบซิบแบบ21และ28เมตรนะครับต่างกันคือแบบ28เมตรเราไม่ต้องจำเราใช้ทางต่อเนื่องส่วน21เมตรเราก็จะมีแค่3แถวนะครับแถวล่างไม่มีฉะนั้นเมื่อกินเสร็จแล้วครบ21เมตรอีก7วันค่อยเริ่มกินใหม่ฉะนั้นแบบ28เมตรเลยเป็นที่นิยมมากกว่าทีนี้แล้วครูครับครูคะไอ้7เมตรที่เหลือมันต่างกับ21ยังไงด้วยราคานะครับถ้าเป็นแบบ28เมตรที่ค่อนข้างแพงหน่อยจะอาจจะเป็นยาบำรุงเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่แบบถ้าเราประหยัดหน่อย21เมตรอาจจะเป็นแค่เม็ดแป้งให้เรากินกันลืมเท่านั้นเองอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้ข้อดีของแบบ21หรือ28เมตรเป็นอย่างไรใครพอจะรู้บ้างมีข้อดีไหมหรือข้อเสียงั้นเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับจะมีให้เราได้ลองเอ๊ะกันเพิ่มขึ้นแบบต่อไปเมื่อสักครู่เพื่อนบอกกินแบบรายเดือนอันนี้แบบฉุกเฉินฉุกเฉินก็แบ่งไปอีกแยกไปอีกคือแบบ1เม็ดกับแบบ2เม็ดทั้งแบบ1และแบบ2เม็ดไม่ควรกินต่อเนื่องใช้ในกรณีที่ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าฉุกเฉินเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแบบ21และ28เม็ดอันเนี้ยเราต้องกินอย่างสม่ำเสมอเริ่มกินตั้งแต่วันไหนไม่ใช่ไม่ใช่ครับแบบเราเอาใหม่นะแบบ21และ28เมตรเราควรจะเริ่มกินตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ต้นเดือนพอวันที่1
0: เริ่มกินตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาแบบ21และ28เมตรนะครับเราต้องเริ่มรับประทานตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาและกินต่อเนื่องห้ามหยุดถ้าสมมุติวันเนี้ยเราลืมที่จะกินลืมที่จะรับประทานทำอย่างไรถ้าลืมแค่วันเดียวให้กินทันทีหลังจากนึกได้และกินเม็ดที่2เม็ดถัดไปในเวลาปกติแบบ21และ28เม็ดเนี่ยควรจะกินเวลาเดิมอย่างเช่นถ้าวันนี้เม็ดแรกเรากินตอนเวลา3ทุ่มของวันที่1วันที่2ก็ควรจะเป็นเวลาเดิม3ทุ่ม3ทุ่มของวันถัดไปนะครับแต่ทีนี้แบบ1เม็ดและแบบ2เม็ดอันนี้คือเราไม่ได้เตรียมพร้อมนะครับเราควรจะรับประทานให้เร็วที่สุดหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ควรเกิน72ชั่วโมงนะครับอันนี้บอกแล้วว่า

ในกรณีฉุกเฉินนะครับแบบต่อไปสำหรับผู้ที่ชอบลืมก็เป็นยาคุมแบบฉีดนะครับแบบฉีดมันมีทั้งแบบ1เดือน3เดือนนะครับก็คือไปหาคุณหมอเดือนละครั้งนะครับแบบต่อไปแบบฝังแบบฝังอันเนี้ยดีหน่อยแบบฝังมีทั้งแบบ1ปีจนถึงแบบ5ปีแบบต่อไปอันนี้เป็นเขาเรียกว่าห่วงอนามัยนะครับจริงๆอ่ะมีหลายรูปแบบแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ที่คุณหมอจะเลือกใช้นะครับมีหลายรูปแบบมากนะครับการใช้ห่วงคุมกำเนิดเนี่ยใช้เป็นการสอดเข้าไปในช่องคลอดไปแปะไว้บริเวณปากมดลูกเพื่อกันอสุจิเข้านะครับอ่ะเมื่อสักครู่ครูลืมบอกไปอย่างหนึ่งการคุมกำเนิดแบบเมื่อสักครู่เนี้ยเขาเรียกว่าแบบชั่วคราวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแต่ละแบบแตกต่างกันนะครับข้อดีของการรับประทานยาการฝังดีตรงที่ถ้าเราแพ้เราเลิกตอนไหนก็ได้แต่ถ้าแบบฉีดถ้าเราแพ้เราก็ต้องทนกับการที่มีอาการแพ้จนกว่ายาจะหมดฤทธิ์นะครับอันนี้ครูไม่ได้แนะนำให้พวกเราเลือกใช้นะเพราะว่าอะไรด้วยวุฒิภาวะนะครับเรายังไม่จำเป็นใช่ไหมยกเว้นว่าคุณหมอสั่งเพราะเรามีอาการการเจ็บป่วยหรือโรคบางชนิดที่ต้องใช้ฮอร์โมนในการช่วยดูแลรักษาอันนี้คุณหมอจะสั่งเองนะครับทีนี้การคุมกำเนิดแบบถาวรคือการทำหมันรู้จักการทำหมันไหมเป็นยังไงเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะครับฟังเดี๋ยวครูฟังแล้วน่ากลัวจังเลยนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับแต่ระวังด้วยนะเพราะเมื่อกี้ห้องต้นทางครูฟังแล้วมีสะดุ้งมีตัดรังไข่ทิ้งตัดแค่ตัดท่อน้ำไข่นะครับเราไม่ได้ตัดอวัยวะอื่นออกนะเอาการทำหมันชายก่อนอันทะของผู้ชายมีหน้าที่ทำอะไรผลิตฮอร์โมนและผลิตอสุจิทีนี้ระหว่างอันทะจนถึงการที่เราจะปล่อยอสุจิออกมาเนี่ยมันมีท่อนำการทำหมันคือการตัดท่อนำระหว่างทางคือเราตัดมันมีถนนให้อสุจิเราเดินทางคุณหมอแค่ตัดถนนออกช่วงหนึ่งไม่ได้ตัดออกทั้งหมดนะครับส่วนของผู้หญิงเมื่อสักครู่มีเพื่อนบอกตัดรังไข่ใจเย็นๆนะครับรังไข่ของเพศหญิงมีหน้าที่อะไรผลิตฮอร์โมนและผลิตไข่ฉะนั้นถ้าตัดรังไข่ออกอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะรังไข่ของผู้หญิงเล็กนิดเดียวถ้าตัดออกทั้งสองข้างเลยเรื่องใหญ่คือฮอร์โมนเราจะไม่มีเราจะต้องกินยากินฮอร์โมนตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยทีนี้นะครับฉะนั้นจะแค่ตัดทางเดินตัดจากรังไข่มาที่มดลูกเนี่ยมันมีถนนเส้นนึงเขาเรียกปีกมดลูกไข่มันจะเดินทางโดยปีกมดลูกเนี่ยคุณหมอก็จะแค่ตัดทางไม่ให้ไข่มันออกมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตัดรังไข่นะใจเย็นๆนะ

0: นะต่อไปวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นๆมีแบบชั่วคราวแล้วแบบถาวรแล้วทีนี้แบบอื่นๆก็คือการนับและการหลั่งภายนอกสองวิธีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยรายละเอียดนะครับครูไม่แนะนำโดยเด็ดขาดเลยสองวิธีนี้นะครับเพราะมันไม่ชัวร์เปอร์เซ็นต์คือไม่ได้เลยนะครับได้อย่างเดียวคือทำให้สบายใจในช่วงแรกหลังจากนั้นอันตรายนะครับการนับวันจำยาคุมแบบ28เม็ดได้ไหมมีกี่เม็ดเนอะครูก็ไม่น่าถามเลยยาคุมมันบอกแล้วว่า28เม็ดใช่ไหมทีนี้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าสมมุติประจำเดือนมาวันที่1เรากินวันที่1แต่การนับหน้า7หลัง7ที่เขาเรียกกันนะครับหมายถึงประจำเดือนมาวันแรกประจำเดือนมาวันแรกโอกาสท้องก็จะน้อยลงโอกาสตั้งครรภ์น้อยลงแต่โอกาสการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงวันที่14 15แล้วเราก็นับถอยหลังโอกาสการตั้งครรภ์จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงวันที่28ที่ประจำเดือนมาเพราะรอบเดือนโดยเฉลี่ยแล้วของผู้หญิงจะมีทุกๆ28วันที่เราเรียกประจำเดือนแล้วเรานับเดือนมันจะมีแบบนี้นะเพศหญิงเราจะมีปัญหาคือถ้าประจำเดือนมาวันที่31มกราแล้วประจำเดือนมาอีกทีมีนาวันที่1มีนาจะมีการโวยวายกันแล้วประจำเดือนฉันหายไปเดือนนึงคือวันที่ช่วงเดือนที่กุมภาเพราะกุมภามีกี่วันและ28 29วันแล้วแต่ปีใช่ไหมครับฉะนั้นบางคนเนี่ยประจำเดือนมาวันที่31มกราและมาอีกทีวันที่1มีนาแสดงว่าเขาผิดปกติไหม
1: ไม
0: ่ไม่ผิดนะครับเราลองอันนี้ครูไม่ได้บอกว่าให้เราไปนับวันการมีเพศสัมพันธ์นะการคุมกำเนิดในช่วงของเราเนี่ยที่ดีที่สุดคือการไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแต่เนี้ยมีผลประโยชน์ของเพศหญิงคือช่วยเรื่องของนับรอบเดือนในการดูแลสุขภาพด้วยนะครับจำไว้ว่าโดยเฉลี่ยประจำเดือนของผู้หญิงมาทุกๆกี่วัน28ถ้าครูขาของหนูมาทุกๆ30วันผิดปกติไหม
1: ไม
0: ่ไม่ผิดแต่ถ้าเดือนนี้25เดือนหน้า31เดือนต่อไป26แบบนี้ล่ะผิดหรือไม่ผิดไม่ได้ผิดอะไรมากแต่นะครับเราควรจะหาค่าเฉลี่ยเพราะอาจจะเสี่ยงเรื่องของติดโรคและการมันเป็นการคุมอะไรไม่ได้เลยทำได้อย่างเดียวคือแค่ความสบายใจแต่สิ่งที่จะตามมาข้างหลังครูไม่รู้นะครับฉะนั้นวิธีนี้ไม่แนะนำหรือไม่หรือสิต้องใช้คำว่าวิธีที่ดีที่สุดแหมนะครับต้องเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติจริงๆหมายถึงมีทุกๆ28วันจริงๆเพราะมันจะมีการคลาดเคลื่อนทีนี้การที่เราบอกว่าอ้าวมันอยู่ในช่วง7วันแต่อย่าลืมว่าอสุจิถ้าอยู่ในช่องคลอดของเพศหญิงที่มีสุขภาพปกติอสุจิอยู่ได้อาจจะถึง3วันแต่ถ้ามีไข่ตกหรือมีความผิดปกติของเพศหญิงนะครับอาจจะมีไข่เพิ่มมาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือมีความผิดปกติอื่นๆอาจมีโอกาสตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นได้นะครับอีกอย่างนึงการสวนล้างช่องคลอด

คือการเอาน้ำใส่เข้าไปเลยเพื่อล้างเหมือนเราล้างถ้วยล้างชามอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยนอกจากมันจะไม่ช่วยอะไรแล้วเพิ่มโอกาสการติดเชื้อนะครับเพราะในช่องคลอดของผู้หญิงมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่แล้วงงเจ้าที่เจ้าทางของในช่องคลอดผู้หญิงคือมีแบคทีเรียที่มีประโยชน์อยู่แล้วการที่เราเอาสารเคมีหรือน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เข้าไปโดยที่เป็นผิดปกติโดยที่ไม่ใช่ธรรมชาติของมันแบคทีเรียที่ดีที่ดูแลอยู่ก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะมีผลอื่นๆตามมาอีกอีกหนึ่งความเชื่ การกินยาคุมเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าการรับประทานยาคุมกำเนิดจะทำให้อ้วนไหมเมื่อก่อนทำเพราะปริมาณฮอร์โมนหรืออะไรหลายๆอย่างงานทดลองเนี่ยหรือมีงานวิจัยเนี่ยยังไม่มากพอนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยมีกำหนดฮอร์โมนมีลักษณะของวิตามินหรืออะไรก็แล้วแต่ในตัวยาเหมาะสมฉะนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลนะครับรวมไปถึงที่ครูบอกว่าการรับประทานยาคุมแบบ21และ28วันมีส่วนช่วยเรื่องของประจำเดือนสำหรับคนที่มาไม่ปกตินะครับและสำหรับคนที่มีอาการปวดท้องประจำเดือนประจำปวดหนักมากคุณหมออาจจะแนะนำให้รับประทานทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณหมอแล้วว่าจะแนะนำแบบไหนอะไรยังไงนะครับอีกหนึ่งความเชื่อทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติที่จริงแล้วครูบอกว่าประจำเดือนของเพศหญิงจะมาทุกๆกี่วันโดยเฉลี่ยปกตินะครับจะมาทุกๆ28ใครที่ประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วครูบอกว่ามีอาการปวดท้องเป็นประจำและหนักมากคุณหมอก็ถึงบอกว่าคุณหมอจะแนะนำแบบยาคุมที่ก็อันนี้แล้วแต่คุณหมอแล้วกันนะครูไม่ขอพูดรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะแต่ละบุคคลสภาพสุขภาวะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกลับมาดูที่โต๊ะเห็นใบงานไหมมีทั้งใบงานและใบความรู้นะครับอันนี้ให้นักเรียนลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับว่ากลุ่มของนักเรียนเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรที่เราคิดว่าเหมาะสมและดีที่สุดนะครับอาจจะมี2เหตุการณ์ให้ทำทั้ง2เหตุการณ์เลยนะครับเหตุการณ์แรกยังไม่ถึงเวลาควรแต่จะพลาดหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราจะคุมกำเนิดอย่างไรเหตุผลเพราะอะไรนะครับและข้อที่2อันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของเราเมาหรืออาจจะโดนเรื่องของการบังคับข่มขู่หรือใดๆก็แล้วแต่เราจะเลือกวิธีคุมกำเนิดแบบใดนะครับและเหตุผลด้วยพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับให้เวลากี่นาทีเอากี่นาทีดี50เลยเหรออ๋อ5นาทีอ่ะโอเคครับลงมือได้เลย

0: ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนใบงานที่ให้ทำพร้อมจะนำเสนอกันหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับใบงานเสร็จกันไหมและกลุ่มของนักเรียนนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างไรลองนำเสนอกันดูนะครับสำหรับห้องต้นทางห้องเรากลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่สามเชิญได้เลยครับ
1: ยังไม่ถึงเวลาอันควรวิธีป้องกันนะคะใช้

0: ถุงยางอนามัยใช้ยาคุมแบบเม็ดใช้ห่วงอนามัยทำไมถึงเลือกวิธีนี้นะคะเพราะเป็นวิธีการป้องกันที่สามารถคุมกัน
1: รวมส่งครูอย่าลืมด้านหลังใส่อะไรด้วยใส่ชื่อและเลขที่ด้วยนะครับทีนี้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับแต่ว่าไออารมณ์ฮอร์โมนหรือสถานการณ์ต่างๆนะครับเป็นตัวกระตุ้นเป็นสิ่งเร้านะครับที่จะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ใบความรู้เรื่องความเสมอภาคทางเพศ2ใบงานที่1เรื่องแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
0: ์
1: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
0: และอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
0: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับ

0: งานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่า100ตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตาม
1: ค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็น100ปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
0: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลย
1: ค่ะ
0: นะโดยช่าง10หมู
1: ่
0: นะฮะแล้วสำนักงานสังคีนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่าง
1: ๆค่ะ
0: นะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ย้ำความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
1: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้ค่ะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้น

ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์มีไว้ว่าเพื่อนทะเลาะกันในกลุ่ม LINE พูดจาไม่ดีใส่กันนี่คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2สถานการณ์ของกลุ่มที่3และ4คือเห็นคนแกล้งเพื่อนในห้องแต่ไม่กล้าช่วยหรือบอกครูนะครับนี่คือกลุ่มที่3และกลุ่มที่4

ครับแล้วก็ได้โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะครับเป็นสถานที่ที่ปัญจวัคคีย์นะครับได้มาเข้าเฝ้าแล้วขอให้เราเริ่มสำรวจได้เลยเมื่อเราสำรวจเสร็จปุ๊บเราก็นำข้อมูลเหล่านี้ลงในแผนผังความคิดนะครับถ้าพร้อมแล้ว

0: าล่ะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งแสดงว่าตอนนี้จะไม่มีใครเขียนแล้วนะครับแน่นอนว่าครูเดินสำรวจแต่ละกลุ่มเนี่ยแต่ละกลุ่มยังไม่เสร็จดังนั้นจะให้กลับไปเป็นการบ้านแล้วเราจะได้มานำเสนอในคาบต่อไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาสอบถามก่อนว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้วันสำคัญและหลักธรรมอะไรไปบ้างขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม6นะครับกลุ่ม1ครับ
1: ได้วันมาคบูชาครับเป็นหลักธรรมโอวาทปาติโมกครับ
0: ยอดเยี่ยมมาครับถูกต้องกลุ่มที่2วันอะไรเอ่ยและหลักธรรมอะไรครับ
2: วันวิสาขบูชาครับ
0: ครับผม
2: อริยสัจ4ครับ
0: หลักธรรมชื่อว่าอริยสัจ4ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่3วันสำคัญและหลักธรรมครับ
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: ครับ
1: หลักธรรมมรรค8ครับ
0: มรรคมีองค์8ยอดเยี่ยมครับกลุ่มที่วันอะไรและหลักธรรมอะไรครับ
3: วันอัฐมีบูชาครับ
0: วันอัฐมีบูชา
3: หลักธรรมไตรลักษณ์ครับ
0: ไตรลักษณ์นะครับยอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ได้วันอะไรเอ่ย
4: ได้นะคะวันเข้าพรรษาค่ะ
0: วันเข้าพรรษา
4: หลักธรรมที่ใช้วิวัตรค่ะ
0: คือหลักธรรมอะไรนะครับ
4: วิวัตร
0: วิวัตร
4: วิรัตค่ะ
0: วิรัต3ใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากต่อไปสุดท้ายครับกลุ่มที่6ครับได้วันอะไรได้หลักธรรมอะไรครับได้อะไรเอ่ย
4: วันธรรมสวนะค่ะ
0: ครับผม
4: หลักธรรมอุโบสถศีลหรือศีล8ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ศีล8นั่นเองนะครับนี่คือวันสำคัญที่สอดคล้องกับหลักธรรมที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาเห็นว่าหลักธรรมนั้นคืออะไรและก็นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูในชั่วโมงหน้านะครับกิจกรรมของเราสุดท้ายนะครับก็คือ reflection นะครับสะท้อนคิดโดยสถานการณ์นะครับมีไว้ว่ามีนทะเลาะกับเพื่อนสนิทจนไม่พูดกันมา3วันครับนักเรียนรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงและไม่มีสมาธิเรียนเลยนี่คือสถานการณ์นะครับคำถามชวนคิดถามว่าถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรและหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ได้ครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันเขียนนะครับว่าเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ใหม่นะครับมีนเนี่ยทะเลาะกับเพื่อนสนิทใช่ไหมครับจนไม่พูดกันมา3วันเลยแล้วรู้สึกเสียใจคิดมากกินข้าวไม่ลงไม่มีสมาธิในการเรียนคำถามคือถ้านักเรียนเป็นมีนจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรนี่คือคำถามข้อที่1และคำถามข้อที่2คือหลักธรรมใดจะช่วยเราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ขออาสาสมัคร1คนครับกลุ่มที่2มีคนอาสาสมัครนะครับลองบอกเล่าสิครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ
1: เดินไปหาเพื่อนสนิทครับพูดคุยปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันครับ
0: เราเดินไปหาเพื่อนสนิทพูดคุยปรับความเข้าใจกันใช่ไหมลดทิฏฐิของเราลงแล้วใช้หลักธรรมอะไรครับ
1: ใช้หลักธรรมอริยสัจ4คร
0: ับ อริยสัจ4เป็นยังไงครับให้เพื่อนสามารถช่วยได้นะครับกลุ่มที่2สามารถช่วยเพื่อนได้เราใช้อริยสัจ4อย่างไร
1: มรรคครับมรรคสัจจะครับ
0: มรรคเราจะใช้มรรคอย่างไรเอ่ย
1: หาหนทางแห่งความดับทุกข์ครับ
0: หาหนทางใช่มั้ยหาหนทางว่าจะทําอย่างไรให้เรากลับมาคืนดีกับเพื่อนใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนแล้วกันขอเป็นวลิศกลุ่มที่2วันนี้ลองอธิบายสิครับว่าเราจะใช้อริยสัจ4นี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังจากวริศกันว่าจะสอดคล้องหรือว่าจะเหมือนเพื่อนอย่างไรบ้างนะครับ
2: อริยสัจ4นะครับส่วนวิธีการที่จะทำให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คือเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าขั้นแรกเรามีทุกข์เกี่ยวกับอะไรเพราะว่าเราทะเลาะกับเพื่อนส่วนสมุทัยสาเหตุคือเราทะเลาะกับเพื่อนเลยไม่ลงรอยกันตามมาด้วยนิโรธเราต้องดับทุกข์ให้ได้ครับส่วนมากเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์ซึ่งก็คือการพูดคุยซึ่งกันและกันครับ
0: เราจะใช้วิธีการพูดคุยซึ่งกันและกันใช่ไหมซึ่งวิธีการในการดับทุกข์หรือว่าการพูดคุยนะครับเราก็อาจจะใช้อริยมรรค8นะครับสัมมาวาจาการพูดที่ดีต่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่วริศได้บอกมานะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบของครูกันนะครับว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่นะครับเวลาที่เราจะทำใช่ไหมนักเรียนเราก็ค่อยๆสำรวจความคิดของตนเองยอมรับว่าทุกคนผิดพลาดได้ลองเปิดใจขอโทษหรือให้อภัยก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มที่2นะครับและใช้หลักธรรมที่ชื่อว่าอริยสัจ4ช่วยให้เข้าใจทุกนะครับเพราะว่าทุกข์คือการยึดติดใช่ไหมและหาหนทางดับทุกข์ที่เพื่อนบอกว่าเราจะต้องมีมรรคในการหาหนทางในการดับทุกข์นะครับการเข้าใจตนเองจะช่วยให้ใจสงบและไม่จมอยู่กับความทุกข์นะครับสรุปบทเรียนครับนักเรียนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาช่วยให้ผู้คนพัฒนาตนเองทั้งด้านความคิดการกระทำและจิตใจนำไปสู่การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างสงบสุขเข้าใจชีวิตและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีส

0: ติการนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจและเป็นพื้นฐานสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความสุขในสังคมนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปนะครับภูมิบทหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่วันหยุดแต่เป็นวันเตือนใจว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมเพื่อให้ชีวิตเราราบรื่นและมีความสุขดังนั้นอย่าลืมสิ่งที่ครูบอกไปมีธรรมะในหัวใจเอาหลักธรรมมาสักหลักธรรมหนึ่งเอาไว้ในจิตใจของเราและดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยการใช้หลักธรรมนั้นนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับอริยสัจ4นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องอริยสัจ4สำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะ
1: ที่เข้ามาที่นี่เยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะที่ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็ร้อง
0: เรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น. และออกอากาศ

อัดซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

จีดีสุลีล่ะคะเรียกว่าสุลีซีดีดอสุลีซีดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือนายพันท่านหลายตะเทาหมายถึงว่าหนึ่งไปนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าปูตะเทาสีดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพญาเช่าทะจีพญานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะฮะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทะจีพญานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนนท่านนนะคะท่าพับผ่อนนะฮะก็เช่าทะจีพญานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์อ้าวมิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั้นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาลีตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปหงสาละคะปะกูตัวเมหงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีดีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกง

0: นะคะชื่อเรื่องซีรีส์ดอตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชื่อเรื่องนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอัมตยาพิสีเวชินรูปะเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
2: สกอเซมาเชฮองปงซันพิสีเดยาบาเดตะชาพิสีเดและอะซงชิบาเด
1: ตะเกโรจะมาตะกูจีพยาโกพูชิเบเนียโกญุนเปมะแล
2: ชวยตะกงซีดีโดพูอะมาพอชวยยาวินบีไตตะเปราเบဥပုံနဲ့ဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

0: จดีย์ชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับ

แบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจันโนโตมิตาสุจันโนโตมิตาสุจันโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้ยินในละครต่างๆเนี่ย

0: เมเยเพเยเนี่ยทำไมตรงข้างหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าป้าป้าแลบเล่นนะคะป้าถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคงปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอพูพูพูหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบ้าจีทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบ้าจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบ้าจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ่าแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยะนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะคะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเลเมาเลก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของไม่มีแล้วกันนะคะไม่มีแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของไม่มีค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสพเบียร์สิจะมาเมาเลเน่ไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชีแต่อมโยตาแต่ยาวสยามาโกตุ้ยโพสร้างนี่บาได้สิเ
0: จสุเบ้เนาะสยามาตุเลบา
1: อ๋อเฮาล่ะไปดูตาแหละหิ

0: Maulie ta ba. Di ni along thame atutu sa bo chain tha ja lo.
1: Mi ta su along chain bi thame sa ja bo la. Nui thui lai da no. Da su yin le twa ba sia ma.
0: Jesus be no. Twa ni me no.
2: เป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่ากับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
3: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้เสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง

ประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

หญ้าเคว้งคว้างกว้างสุดลูกหูลูกตายามฤดูหนาวคลืบคลานมองดูเผินๆเสมือนไร้สิ่งมีชีวิตไร้ซึ่งชีวิตชีวาสายลมหนาวเยือกและรุนแรงพัดผ่านร่างกายเป็นจังหวะตีปะทะเป็นเสียงหวีดหวึ่งก้องดังสะท้อนอยู่ในหูผู้มาเยือนณดินแดนแห่งนี้เองหรือที่สร้างมหาบุรุษชาวมองโกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับขนานนามว่าเจงกิสข่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มหาบุรุษผู้นี้เป็นเจ้าดินแดนผู้ปกครองเอเชียกลางจรดหมุดแปซิฟิกด้านเอเชียตะวันออกสายตาดุดันกลรบและเปลวไฟจากการรบพุ่งพิชิตดินแดนเมื่อ800กว่าปีก่อนยังโลดแล่นอยู่ในความคิดของผู้คนหากแต่กลับประสานไปกับคำยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่บุรุษผู้นี้มอบให้โลกทั้งใบการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia พาท่านผู้ชมออกเดินทางตามร่องรอยบุรุษบนหลังม้าผู้ที่ปูทางชาติมองโกสู่ความเกรียงไกร

จงกิสข่านตำนานที่ถูกปลุกให้ตื่นการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าสเต็ปอาจเป็นสิ่งที่ยากเกินจะจินตนาการสำหรับผู้คนที่คุ้นเคยกับการอยู่ติดที่อย่างเราชาวมองโกในทุ่งหญ้าใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับฤดูกาลชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฝูงสัตว์และผืนหญ้าการย้ายถิ่นฐานไปตามฤดูกาลและถิ่นอาหารของสัตว์ยังดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตและยังคงเป็นเช่นนั้นจวบจนวันนี้ปลายฤดูใบไม้ร่วงที่ผู้คนทยอยเก็บข้าวของและย้ายเกิดไปที่ค่ายพักแรมฤดูหนาวเพื่อเตรียมพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่จะโหดร้ายลงเรื่อยๆในยามที่อุณหภูมิจะลดลงต่ำถึงลบ40องศาเซลเซียสก่อนมองโกเลียเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเจงกิสข่านดินแดนแห่งนี้ก็ใช่ว่าจะปราศจากผู้อาศัยหลักฐานการอยู่อาศัยสืบย้อนไปได้ถึงก่อนจะเริ่มนับคริสต์ศักราชชาวมองโกบางส่วนเล่าว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากชาวฮันผู้สถาปนาอาณาจักรแห่งแรกบนที่ราบสูงของทุ่งหญ้าสเต็ปในศตวรรษที่3แต่เมื่อทุ่งหญ้าสายธารเนินเขาและฤดูกาลที่ผ่านไปและผ่านมายังคงเดิมวิถีของผู้คนจึงไม่หลีกหนีไปจากอดีตการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าผืนนี้ไม่ได้ง่ายดายผู้คน

0: ในปัจจุบันต้องต่อกรกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายอาจล้มตายจากความแห้งแล้งที่ยาวนานในฤดูร้อนและฤดูหนาวจะเยือกที่ยาวนานกว่าปกติทว่าในอดีตมันโหดร้ายกว่านั้นการรบพุ่งระหว่างกลุ่มเพื่อแย่งชิงทรัพยากรบนผืนหญ้าการลักสัตว์ในครอบครองใครเสียทีพลาดพลั้งก็อาจจะถูกจับไปเป็นทาสการฆ่าชีวิตผู้คนที่อ่อนแอกว่าครอบครัวต้องพลัดพรากจากการลักพาตัวโดยเงื้อมือของผู้ข่มเหงหากแต่คนปัจจุบันอย่างเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่เข้มแข็งคือผู้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นนี้เด็กชายคนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาวะแบบที่ว่าหากเรื่องราวของเขาถูกนำมาเขียนเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงนั้นคงกัดกินใจผู้ที่ได้ฟังโฮลันแม่ของเขาถูกคนที่เขาเรียกว่าพ่อลักพาตัวมาพ่อของเขาเยซูไก่ถูกกลุ่มของคนที่เคยฆ่าวางยาพิษใส่อาหารเพื่อแก้แค้นเมื่อเติบโตขึ้นชายหนุ่มถูกจับไปเป็นทาสและภรรยาของเขาบอเตก็ถูกลักพาตัวเด็กชายคนนี้ชื่อเตมูจินผู้ที่จะกลายเป็นเจงกิสข่านราชันแห่งข่านในอีก4ทศวรรษต่อมาเดลุนบอดอกเป็นสถานที่ที่ผู้คนเชื่อว่าทารกน้อยเตมูจินได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์ชีวิตวัยเด็กของเตมูจินถูกตั้งขึ้นเป็นอนุสรณ์ที่เมืองดาดาวอันเป็นเมืองศูนย์กลางของละแวกนี้ผู้คนที่นี่รับรู้โดยทั่วกันว่าเขากำลิ่มเลือดสีดำขนาดใหญ่เท่ากระดูกข้อนิ้วเมื่อครั้งถือกำเนิดจากท้องแม่นั่นอาจเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นมหาบุรุษผู้ที่มือจำต้องเปื้อนเลือดเมื่อเขาเติบโตและขึ้นสู่อำนาจเนื้อชนเผ่าและตระกูลทั้งปวงในวันนี้คุณลุงเซเวมาอาสาพาพวกเราเดินทางในละแวกบ้านเกิดของมหาบุรุษผู้นี
1: ้เรื่องก็ต้องก็จะเรื่องอุสันทุสงัตรนี่เองสุนทรเดลิสันเองวัสิเมลเดที่สังกุจังเกิดแต่เนื้อเรื่องสายมิตรก็เรื่องอันขนาดนั้นกาดินเดลูตัวจุดที่มาต่อเที่ยวจีวัสิมิชกันส่วนนี้จะเรื่องอุตุเดชิตสุดท้ายมุ่งจะอัลกีรินที่ที่มุสลิมที่มุสลิมนักเตะไอ้นี่ชีวิตเขาเรื่องอัลตีมันอัลเจวัสอัลเจตัวคุยทุ่มบัวอัลตัดตัวคือพิชิกเส้นเตะไอ้มันตัดส่วนบทตอนนี้อัลตีมันก็หงมันเตะที่นี่ตัวช่วยมันก็ทำมันเตะเตะสมัยนี้ตัวมุสลิมตั้งแต่ห้องสูตรประดิษฐ์สมัยติกที่อาจารย์ที่นี่ฝึกติกมาได้ช่วยฝึกติกอีกอาจารย์ที่ประมาณนี้ช่วยสิฝึกติกห้องสูตรที่ยอดยศมิตรครับที่อาจารย์ช่วยเอาไว้สูงสุดเ
0: ด้วยภูมิประเทศที่เป็นรอยต่อตรงจุดที่ทุ่งหญ้าสเต็ปสูงชันขึ้นไปเป็นภูเขาปกคลุมด้วยทิวสนช่วงชีวิตในวัยเด็กของเตมูจินจึงต้องดำรงชีพด้วยการหาของป่าและล่าสัตว์ประทังชีวิตเป็นหลักเพราะขาดทุ่งหญ้าที่พอเพียงสำหรับเลี้ยงฝูงสัตว์ขนาดใหญ่เมื่อมีโอกาสชนเผ่าเล็กๆแถบนี้ในอดีตบ้างก็จะขโมยสัตว์จากชาวสัตว์เลี้ยงบนทุ่งหญ้าสเต็ปแม้วันนี้ชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปไม่ต้องดิ้นรนเท่ายุคสมัยของเตมูจินแต่ผู้คนก็ยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่ต่างๆที่เตมูจินเติบโตขึ้นคนที่นี่ยังคงดื่มน้ำจากลำธารเดียวกับที่เตมูจินเคยดื่มยังคงบูชาฟ้านิลันบนขุนเขาและยอดเนิน

0: ราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประ
1: ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะมีทางไหนก่อนได้ไหมครับ
2: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
1: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
2: ้ได้ครับ
1: เจ้าสมาร์ทพาโตรเนี่ยครับเขามีคอนเซปต์ในการทำ
2: จะถ่ายรูปไว้หมดนะ
1: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
2: เรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
1: หลังนี้หลังจากคุยกันจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ
2: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาโทรเดี๋ยวผมมีประชุมนะครับ
1: อ๋อแล้วครับ
2: เกี่ยวกับสมาร์ทพาโทรมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
1: ครับ
2: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยครับ
2: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปงตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบนี้งานเลยนะครับ

0: ไว้ตรงอื่นหรือเปล่าครับบริเวณนี้ครับ
1: ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพันนะเข้ามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
0: แล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิดบริเวณ

0: เริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้จนตอนนี้เนี่ยเลิกไปแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังนอนขวางทางอย่าง
2: โอ้
1: แต่จะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนู้น
3: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล
0: ่
3: เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
3: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกยไปเกยมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
3: ใช่ใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่ๆมาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
3: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
0: ่
4: เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อะเราก็เป็นห่วงป้าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูหน้าครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีกสองยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปวอสี่มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไปแล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
5: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัว
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร
7: ์วันแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสอย่างพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะมีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานังโหตุสุขิ
8: เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหาร

แต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายพัสสาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับ

0: ได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ชั้นใดเพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้
1: ค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะเรียนรู้แล้วก็จะแปลความหมายให้ด้วยนะคะเราจะไปที่ประเทศลาวแล้วไปนะคะขอแก้วสักแก้วหน่อยมันจะมาเป็นขวดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องหน่วยโดยใช้ลักษณะนามเหมือนกันกับผลไม้นี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะงงไหมคะแต่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะเราจะเปิดบ้านรู้จักภาษาลาวมากขึ้นเราก็ต้องเรียกลักษณะนามของแก้วนะคะปองปองหมายถึงช่องเป็นลักษณะนามของประตูหรือหน้าต่างค่ะกิ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะหัวหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือหมายถึงเล่มค่ะคำสุดท้ายนะคะหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้หรืออาจจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์หมวดลักษณะนามแล้วเราใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นโดยการมารู้จากการประสมอักษรนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์และระบบการประสมอักษรในภาษาลาวค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวก็จะสามารถอ่านออกเสียงภาษาลาวหรือรู้จักตัวอักษรและตัวพยัญชนะภาษาลาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้การประสมอักษรกันก็คือคำว่าดวงค่ะคำว่าดวงนะคะสะกดด้วยอะไรคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะมีพยัญชนะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะตรงที่ดอเด็กน้อยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะระดับหัวนะคะจะอยู่ระดับเส้นของบรรทัดค่ะไปต่อค่ะสระอัวในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปค่ะเหมือนกับภาษาไทยค่ะกลายเป็นว่อวี่ว่อวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะว่อวี่เขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะสันฐานอาจจะเหมือนรูปออ่างในภาษาไทยสักนิดนึงนะคะแต่นี่คือว่อวี่นะคะ ไปต่อค่ะ

สรุปนะคะดอเด็กน้อยวอวี่ไม่รูปของพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะดอเด็กน้อยเป็นพยัญชนะต้นวอวี่เป็นสระอัวค่ะและเราก็จะสะกดด้วยนะคะพยัญชนะตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะ

0: พยัญชนะลาวนะคะว่าตัวไหนเอ่ยที่ใช้แตกต่างกันสระแอค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมต้องเขียนนะคะจากข้างล่างค่ะเห็นไหมคะเขียนจากข้างล่างนะคะหัวขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะหัวก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสระแอของลาวค่ะอัววอวีจบด้วยย่อยุ่งเป็นนวยนะคะอย่าลืมค่ะเรามีรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์
1: จะได้มีลมเข้ามาในห้อง
2: เจ้ามันเพมาดดแล้วยังบ่ทันได้แปลงเทื่อ
1: คันสั้นก็เอาผ้ามาปิดตกแต่งให
0: ้คุณผู้ชมคะแขกก็หมายถึงแขกนะคะกำหนดแปลว่านะคะที่เชิญไว้นั่นเองค่ะอาจจะแปลไม่ตรงความสักนิดนึง
3: คำบอกเล่าชาวลาวสันนิษฐานว่าที่ดินที่ประดิษฐานพระธาตุดำนี้เป็นที่ดินของชาวต่างชาติชื่อว่านายโตเลมี
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากล่มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีครูขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
6: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพ่อบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
5: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
6: เพิ่นที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
5: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
6: ์โอ้เหรอ
5: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับ
6: เป็นมากนี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
5: ใช่ประเทศไทยนี่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
6: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
5: ใช่
6: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
5: อันดับ2รองลงมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของทองแดง
6: ทองแดง
5: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันค่อยๆไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินนะดังนั้นระเบิดนี่จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวนี่ต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อ
7: มีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
8: ครับคือตุร

0: ครับมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยคร
1: ับ ค่ะค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
0: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วค่อนข้างปิดนะครับหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตไว้สักนิดนึงนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอะไรกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่าภาพลักษณ์ของตัวหนอกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง
1: นะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติด
0: เราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
1: ได้นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะ
2: สำหรับประกาศเตือนฉบับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่8แล้วนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลถึง27กันยายนนี้มาถึงวันที่27กันยายน2569ฝนหนักมากยังคงเน้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรภาคกลางด้านตะวันตกรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางวันนี้ฝนเยอะนะคะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ตกหนักมากตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทวันนี้นะคะไม่ได้ดูแค่ว่าฝนจะตกที่ไหนแต่ต้องดูด้วยค่ะว่าพื้นที่ของเรานั้นมีฝนตกสะสมมาแล้วมากแค่ไหน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
4: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
5: ทรงสนับสนุนยังไงบ้างหรอครับ
4: ปู่เขาเอาลูกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวมาตอบให้ฟัง
6: ไปไปหาคำตอบกันจะได้เลิกทำคิ้วขมวดแบบนั้นสักที
7: อันที่3รัชกาลที่4และพระปิ่นเกล้าเคยเสด็จมาทรงเล่าเรียนที่นี่ด้วยนะทุกวันนี้ก็ยังมีพระเนนเล่าเรียนอยู่หลายร้อยรูปเลยละในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปถัมภ์สำนักเรียนนี้ไว้แล้วรัชกาลที่10ก็ทรงสนับสนุนต่อมาด้วยนะ
5: โหผมรู้มาว่าพระองค์ทรงสนับสนุนทุก
6: จากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสารเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษ .th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
8: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
9: ชนะศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
10: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
11: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
9: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
11: เราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
12: Lives with more than two syllables that their endings can't be changed you should use the word more followed by adjective for example
13: 剃度是泰国社会中传承佛教的重要传统出家的男人可以学习佛法教义也被认为是对恩人表达感恩的方式剃在那之后一个月，就是水灯节传统了。

0: 人们纷纷制作水灯，用香蕉树干和鲜花精心装饰。
1: 10 hours. Okay, may I? I've been feeling nauseous. And also, last night I had chills.
2: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh, yes, I...
3: ไปกันเลยครับ0นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผม high barโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ

0: ลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมนะครับโบนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแมในภาษาเวียดนามนะครับจาเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตา
1: เวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
1: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศวิลาดคอนกรีตแล้ว
1: ค่ะ
0: แต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู
1: ่
0: นะครับเนาะ
3: ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต
4: ์บอกเตือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่1ก็อีดิลได้ว่า5ซ30분에만나요ก็4 5ซ5โมง30분30นาที

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน
1: ะน้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี
0: ้
1: พอเราบอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
0: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
1: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า
0: เ
1: พื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
1: ครับเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
0: ได้เลย
1: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
0: ช่องทางพิเศษ
1: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
0: ค
1: ราวนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
0: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
1: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อทำให้ฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได้
0: วินวินทั้งคู่
1: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับ

0: ซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนน่ะมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: 2ตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิ้ลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิ้ลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เกื้อหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
1: ั
0: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการเนี่ยก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถนะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมัน
1: แน่นอน
0: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจลาวเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี่ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องเป็นเลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก
1: ็คือ
0: ไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยแล้ว
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับลาว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
1: คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินค้าอุปโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ินแร
0: ่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทอง1อีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะ ต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือวัตถุกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลย
0: ครับรวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะคร ับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมันเนี้ยใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่าความเป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายพื้นที่การเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายๆว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึง
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดี
1: ส
0: คร
1: วัส
0: ั
1: ดี
0: บ
1: ค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: สีสัน
0: แ
1: อ
0: ฟ
1: ฟ
0: ริ ก
1: ก
0: า
1: า
0: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับ
1: ค่ะในวันนี้ดิฉันสริณดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับเราสองคนจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนด้วยใช่ไหมพี่ชอน
0: ไม่ได้มาแค่2คนครับพี่นัทเพราะวันนี้เรามี
1: สิ
0: ง
1: ง
0: โ
1: โ
0: ต
1: ตน
0: น
1: ำ
0: ำ
1: โ
0: โ
1: ช
0: ชค
1: ค
0: นะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วก็จะมาด้วยกันทุกสัปดาห์
0: แน่นอน
1: นับ
0: คร
1: จา
0: ัก บ
1: นี้
0: ใช่ครับถ้าเห็นพี่สิงโตเมื่อไหร่ก็จะเจอพี่ชอนกับพี่นัทแน่นอนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้เรามีรายการจะมานำเสนออะไรผู้ชมบ้างครับ
1: วันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเทศที่สำคัญอีกประเทศหนึ่งในแอฟริกานะคะก็คือประเทศ
0: ซู
1: ด
0: า
1: น
0: นะ
1: ค
0: คร
1: ะ
0: ับซึ่งประเทศนี้คนไทยก็อาจจะยังรู้จักกันไม่มากนะครับแต่ก็เป็นประเทศที่มีความน่าสนใจนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนที่จะมารู้จักซูดานเนี่ยเรามาดูกันก่อนไหมว่าเขามีพื้นที่ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ตรงไหนของแอฟริกาคะพี่ชอน
0: ใช่ครับประเทศซูดานนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ อยู่ในทวีปแอฟริกานะครับบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกานะครับซึ่งทิศเหนือของประเทศซูดานเนี่ยก็จะติดกับประเทศอียิปต์นะครับส่วนทางทิศใต้ก็จะติดกับประเทศเซาท์ซูดานซึ่งประเทศเซาท์ซูดานก็เป็นประเทศใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับการรับรองจากสหประชาชาตินะครับเป็นลำดับที่193นะครับ
1: จริงๆแล้วเซาท์ซูดานก็คือแยกตัวออก
0: แยกตัวจากซูดาน
1: จากประเทศซูดาน
0: นะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะติดกับทะเลแดงนะครับประเทศเอธิโอเปียแล้วก็ประเทศเอริเทรียนะครับส่วนทิศตะวันตกก็ติดกับลิเบียชาร์ตแล้วก็สาธารณรัฐแอฟริกากลางครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่ของประเทศซูดานเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าซูดานเนี่ยมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็น landlocked country ก็คือ landlocked country นี่ภาษาไทยเราจะอธิบายว่ายังไงดีคะพี่ชอน
0: ก็คือประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนะครับซึ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดทะเลเนี่ยในการขนส่งสินค้านำเข้าหรือว่าสินค้าส่งออกแทนนะครับ
1: ค่ะแล้วขนาดพื้นที่ของซูดานนี่เขากว้างใหญ่แค่ไหนคะ
0: โอ้โหหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วซูดานเนี่ยเคยเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาครับก่อนที่จะมีการแยกเป็นประเทศเซาท์ซูดานในปี2554นะครับปัจจุบันซูดานเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ 1.88 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในทวีปแอฟริกานะครับรองจากแอลจีเรียแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับพี่นัท
1: ซึ่งก็ใหญ่กว่าประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ4เท่าเลยนะครับ
1: ค่ะแล้วเมืองหลวงของซูดานคือเมืองอะไรเอ่ย
0: หลายท่านอาจจะพอรู้จักนะครับก็ชื่อว่าเมืองชื่อว่าซู
1: กร
0: ุ
1: ง
0: คาทูมครับใช่ครับ
1: คาทูมนะคะแล้วประชากรล่ะคะประชากรของซูดานมีจำนวนเท่าไหร
0: ่ประชากรมีประมาณ40ล้านคนนะครับ
1: ก็
0: อาจจะน้อยกว่าประเทศไทยใช่ครับ
1: ค่ะทีนี้ภาษาราชการของเขาเราก็ไม่ทราบนะว่าคนซูดานเขาพูดภาษาอะไรกัน
0: คนซูดานส่วนใหญ่พูดภาษาอาหรับนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยคร
1: ับ ก็คือมีภาษาราชการ2ภาษา
0: 2ภาษาใช่ครับ
1: เป็นภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะในส่วนของเรื่องศาสนาล่ะคะไม่ทราบว่าคนซูดานส่วนใหญ่เขานับถือศาสนาอะไรเป็นหลัก
0: คนซูดานส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามครับนิกายซุนนีนะครับประมาณ170เลยทีเดียวนะครับแล้วก็นิกายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อดั้งเดิมนะครับ125แล้วก็ศาสนาคริสต์อีกประมาณ105ครับ

0: ในส่วนคอนตรา
1: เงินตราเนี่ยคนซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานครับซึ่งถ้าพูดถึงสกุลเงินปอนทุกท่านก็จะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษนะครับที่ชาวซูดานใช้สกุลเงินปอนซูดานเพราะว่าในอดีตประเทศซูดานนั้นเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษครับ
0: น่าสนใจมากค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสถานทูตบ้างดีกว่าเราประเทศไทยเรามีสถานทูตอยู่ที่ซูดานหรือเปล่าคะ
1: ประเทศไทยไม่ได้มีสถานทูตที่ซูดานนะครับแต่เรามีสถานทูตณกรุงไคโรประเทศอียิปต์ครับที่มีพื้นเขตอาณาครอบคลุมประเทศซูดานนะครับ
0: ก็คือดูแลประเทศ
1: ซูดานด้วยนะครับ
0: แต่ในส่วนของสถานทูตซูดานในประเทศไทยเนี่ยทราบมาว่าเพิ่งเปิดเป็นแห่งล่าสุด
1: ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับเป็นสถานทูตแอฟริกาชาติล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ทราบมาด้วยว่าทางสถานทูตซูดานเองเขาก็เพิ่งจัดงานวันชาติไป
1: ใช่ครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับผมแล้วก็ทางกองแอฟริกานะครับกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกาได้มีโอกาสเข้าร่วมงานวันประกาศเอกราชของประเทศซูดานนะครับซึ่งในปีนี้ครบรอบ62ปีของการประกาศเอกราชครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้ววันชาติซูดานที่เป็นวันที่จริงที่แท้จริงของเขาคือวันที่
1: ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีเลยนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองครับ
0: ซึ่งพี่ชอนก็ได้มีโอกาสโชคดีมากได้มีโอกาสเข้าร่วม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นงานวันชาติครั้งแรกที่มาจัดที่ประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะค่ะนอกจากนี้ถ้าให้พูดถึงเรื่องของสินค้าส่งออกสินค้าสำคัญของซูดาน
1: ใช
0: ่จริงๆแล้วสินค้าส่งออกของเขาเนี่ยเขามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรบ้าง
1: สินค้าส่งออกของซูดานนะครับก็จะมีน้ำมันนะครับและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะครับรวมถึงสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นฝ้ายงานะครับถั่วน้ำตาลกัมอาราบิกและก็สินค้าปศุสัตว์ครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวนะคะพี่ชอนกัมอาราบิกมันคืออะไรคะ
1: สำหรับแฟนๆรายการนะครับอาจจะยังไม่รู้จักกันดีนะครับกับกัมอาราบิกแต่วันนี้พิเศษครับพี่นัท
0: พิเศษสุดเลย
1: เพราะว่าสำหรับแฟนๆรายการแล้วเรามีกัมอาราบิกของแท้นะคะ
0: เรามีของแท้ที่นำมาจากซูดาน
1: นำมาฝากแฟนๆ
0: ให้ท
1: ุ
0: กท
1: ่
0: านได้ชมด้วยนะคะเนี่ยลองดูสิคะว่ามันลักษณะเป็นยังไง
1: ก็จะคล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกอมแต่ก็ไม่เชิงว่า
0: อันนี้ไม่ใช่ลูกอมนะคะ
1: เอาไปอมไม่ได้นะคะ
0: อันนี้คือกัมอาราบิกจริงๆมันมาจากยางไม้นะคะก็ปกติก็จะเอาไว้ใช้เป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมหลายอย่างเลยเช่นในอาหารหรืออุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารที่ทำให้วัสดุคงตัว
1: อ๋อเหรอครับ
0: อย่างเช่นเวลาเราทำช็อกโกแลตอย่างเงี้ยค่ะก็เอากัมอาราบิกไปผสมเพื่อให้ช็อกโกแลตคงรูปเป็นแท่ง
1: อ๋อ
0: นะคะหรือว่าอาจจะเอาไปผสมในสีทาบ้านก็ได้ให้สีทาบ้านมันอยู่ตัว
1: คงตัวนั่นเอง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะซึ่งอันนี้ก็หาชมยากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จัก
1: พวกเราเองก็เพิ่งเคยเห็นนะคร
0: ับ กัมอาราบิกคืออะไรมันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันนี้เราเอามาจากงานวันชาติซูดาน
1: ใช่ครับที่ได้มีโอกาสไปร่วมมานะครับ
0: เพราะว่าเนี่ยก็จะทางประเทศซูดานเขาก็จะโฆษณาว่าเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเขาของโลกเลยเขาเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกนะคะกัมอาราบิก
1: ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่ามีกัมอาราบิกนะฮะ
0: ค่ะแล้วเราทราบมาว่าซูดานเนี่ยก็มีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
1: ใช่ครับก็ประมาณ625คนนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ500คนนักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาในประเทศซูดานนะครับและอีกประมาณ125คนก็จะเป็นคนไทยที่ไปทำอาชีพไปประกอบอาชีพที่ประเทศซูดานครับ
0: โอ้เรามีนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในซูดานด้วยไม่ทราบส่วนใหญ่ไปศึกษาอะไรกันนะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ศึกษาด้านศาสนาอิสลามนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากประเทศซูดานเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมสายกลางนะครับก็คนไทยนักศึกษาไทยนะครับส่วนหนึ่งก็จะไปศึกษาด้านศาสนาที่นั่นครับ
0: ซึ่งทราบมาว่าซูดานเขาก็มีการให้ทุนการศึกษาทางด้านอิสลามให้แก่นักศึกษาชาวไทยมุสลิมอยู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในแต่ละปีนะครับซูดานก็จะให้ทุนแก่นักศึกษาไทยมุสลิมนะครับประมาณปีละ80ถึง100ทุนนะครับเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็จำนวนนักศึกษาไทยมุสลิมในซูดานเนี่ยมีมากเป็นอันดับที่2ในทวีปแอฟริกาครับพี่นัท รองจากประเทศอียิปต์นะครับซึ่งมีนักศึกษาไทยประมาณ 3,000 คนครับ
0: แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงที่สุดของซูดานเนี่ยยังมีอีกอย่างนึงที่เป็นที่สุดของซูดานคือ
1: พีระมิดครับ
0: อันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าซูดานจริงๆแล้วเป็นประเทศที่มี
1: พีระมิด
0: มากที่สุดในโลก
1: ใช่ครับ
0: มากกว่าอียิปต์ถึง2เท่า
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าถ้าพูดถึงพีระมิดนะครับก็จะนึกถึงประเทศอียิปต์นะครับซึ่งเป็นต้นแบบของพีระมิดแต่จริงแล้วเนี่ยประเทศที่มีมากที่สุดก็คือซูดานนั่นเองนะครับซึ่งมีจำนวนมหาศาลนะครับมีถึง255องค์นะครับมากกว่าประเทศอียิปต์ถึง2เท่าเลยทีเดียวครับพี่นัท
0: ค่ะอันนี้เราก็เกริ่นข้อมูลที่น่าสนใจ
1: แค่นี้ก็
0: เกี่ยวกับซูดาน
1: เราก็อยากจะรู้เกี่ยวกับซูดานมากขึ้นนะครับว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจจริงๆนะคร
0: ับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการของเรายังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาซึ่งเราเพิ่งจัดเมื่อวานนี
1: ้ใช่ครับเป็นการสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น
0: เดี๋ยวติดตามชม
1: ในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังดีภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะและยุคหลังจากเราสายแน่นอนยุคนี้ผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในสังคม

0: สำหรับในช่วงที่สองนะครับพี่นัทก็จะมาพบกับงานสัมมนานะครับ
1: ท
0: เร
1: ี่
0: ื่
1: ได
0: อ
1: ้
0: ง
1: เกริ่นไว้เมื่อสักครู่
0: ใน ช
1: ี้
0: ่คร
1: เม
0: ั
1: ื่
0: บ
1: อวานนี้นะคะวันที่20กุมภาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานซึ่งจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เอง
0: ใช่ครับซ
1: ค
0: ึ่
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เมื่อวานนะครับก็มีผู้มาชมงานนะครับเข้าร่วมสัมมนาเนี่ยมากเลยนะครับประมาณกี่คนครับพี
1: ป
0: ่
1: ระ
0: น
1: ม
0: ั
1: า
0: ท
1: ณ120คนค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าได้รับความสนใจมากเ
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ือ
0: ่
1: บ
0: ค
1: เต
0: ร
1: ็
0: ับ
1: มห้องเลยนะคะ
0: ใช่คร
1: ค
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: จริงๆแล้วการสัมมนานี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้จัดแค่หน่วยงานเดียวเราก็ร่วมกับทาง BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สถานทูตซูดานในประเทศไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีการเชิญผู้แทนทั้งจากภาคเอกชนภาครัฐจากของซูดานแล้วก็ของไทยเราเองเนี่ยมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาว่าเอ๊ะเราจะไปเจาะตลาดซูดานเนี่ยเรื่องการค้าการลงทุนนักธุรกิจไทยเราควรจะเตรียมตัวยังไงเตรียมทั้งตัวแล้วก็เตรียมใจ
0: เตรี
1: ด
0: ย
1: ้
0: ม
1: วย
0: ใจด
1: ว
0: ้
1: ่
0: ว
1: าย จะต้
0: น
1: อง
0: ะค
1: ไป
0: รับ
1: พบกับอะไรบ้างจะมีความท้าทายความโอกาสอะไรบ้าง
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: ทุกคนได้ไปลงทุนในซูดานนะ
0: คร
1: ค
0: ับ
1: ะ
0: ซึ่งภายในงานเองนะครับก็ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการสัมมนาอย่างเดียวแต่เรายังมีคลินิกให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในประเทศซูดานด้วยนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเช่นกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เรียกว่ามางานเดียวเรียกว่าครบเลยนะครับได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกลับไปด้วย
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะครับ
1: ค่ะและเมื่อวานนี้ทราบมาว่าพี่ชอนก็ได้ไปลงสนามลงภาคสนามเป็นพิธีกรภาคสนามของเรา
0: ใช่ครั
1: ไ
0: บ
1: ปสัมภาษณ์ใครคะ
0: โอ้เมื่อวานได้รับเกียรติสัมภาษณ์ท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับก็คือท่านทูตสานานะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะฝากแฟนๆติดตามบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักธุรกิจไทยที่ได้มีโอกาสเคยไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์การค้าการลงทุนนะครับในซูดานให้กับแฟนๆรายการได้ชมด้วยนะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปชมคลิปสัมภาษณ์ท่านทูตซาน่ากันก่อนเลยดีไหมคะ
0: ดีครับ
1: ค่ะขอเชิญรับชมค่ะ
2: Good afternoon Her Excellency's Ambassador Sana HamadAlawad Gurafi, thank you very much, Her Excellency, for giving your precious time to give an interview on CSUN Africa, Saran Rome Radio today.
3: Good afternoon and thank you for this opportunity and thank you for this distinguished seminar.
2: Thank you very much, Ambassador. First of all, I wish to welcome your excellencies as the first ambassador of the Republic of the Sudan in Bangkok.Let me begin with the first question, Ambassador. First of all, as your embassy is the newest African embassy in Thailand, I would like to know why the government of the Republic of the Sudan decided to establish the embassy in Thailand?
3: I think I'm lucky to become the first ambassador of Sudan, resident ambassador of Sudan here in Bangkok, this amazing city. And when I arrived, since I arrived here, Thailand fascinated me by that multicultural and that high.Value of tolerance and multicultural, multinational, multinature, and we started this my government looking for this embassy because after decades of internal problems with the south of Sudan, after the separation of the south of Sudan is in 2000. The 12th, we're looking forward to our relation internationally, and Thailand is one of the promising country in the region. We're looking to the Thailand because Thailand they started from similar point we started from now economically, and we're looking to share our resources.And mix it with the Thailand experience, and this relation based on mutual interest and mutual benefit for the countries. Sudan with a high rich resources and diversity of resources, and Thailand, by the experience and know-how and technology, I think we will make a very good business and a big market.
2: Thank you, Ambassador. As a Thai person, I'm very happy to have you as an ambassador of the Republic of the Sudan in
3: Bangkok.
2: Thank you.
3: Thank you.
2: And the second question, what is your view about today's seminar on trade and investment opportunities in Sudan?
3: When we arrived here, I discovered that our country is a little bit not recognized for the Thai people and the business sector. Maybe few people, they deal with Sudan and know where is Sudan and what is in the Sudan. But we believe that we have a real business, and we have a huge resources. We need the Thai business sector to know Sudan, to know the resources in Sudan, the opportunity in Sudan. And fortunately, the Minister of Foreign Affairs and the Department of South Asia and Middle East and African Affairs, they're very aware about how important of Africa as general, and the importance of Sudan in this time. And they are support us, and very much thank you for them. And we took this seminar as opportunity to spread acknowledge about Sudan and the opportunity in Sudan within the among the business sector in Thailand. And I believe that they will discover a real opportunity, and we are ready. We want to say from this seminar that we are ready to support them and help them and to open the country for them.
2: Okay, and lastly, what else about Sudan would you like to tell to the Thai public and our fans of Saran Rom Radio to invest or travel to Sudan?
3: I would like to say we have the basic information about Sudan. Sudan is the second biggest country in Africa. Sudan is has second longest coastal in Red Sea. We have diversity in nature. We have a diversity in resources. We have a diversity in climate. If the people of Thailand, they want to come to Sudan for a business, they will find their what they're looking for. If they looking for a different kind of tourists, they will find it from the Red Sea, diving in Red Sea, or the national park in Agender, where we have the wild animals, or if they want to see the desert and the hunting in the desert, and camping in the desert, they will got it. If they want to enjoy by the river and fresh water, they will got it. Sudan is prepare himself and rebranding himself as the one of the promising, most promising nation and country in Africa, and they will discover a different country. A little bit similar to Thailand, because they are a multicultural, multi-ethnic, multi-nature, and at the same time, high level of tolerance.
2: Okay, as today's seminar is very successful, I'm very confident that after today's, there will be more investment and travels between Thailand and Sudan.
3: This is what we aim for. We aim for the businessmen to the seminar to be successful and done. It's successful, I think. And we were looking forward for the next step. And I will believe that it will be also successful.
2: Thank you.
3: Thank you
2: very much, Ambassador Sana, for joining us today. Thank you. And I wish you good luck in Thailand as an ambassador.
3: Thank you for this good wishing. And I'm very happy to be with you today. And enjoy your time, and I hope to see you in Sudan.
0: ครับ ก็หลังจากที่ได้ชมบทสัมภาษณ์ของท่านทูตซาน่านะครับซึ่งเป็นท่านทูตซูดานประจำประเทศไทยคนแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีการสัมภาษณ์นะครับนักธุรกิจหญิงไทยที่ได้มีโอกาสเดินทางไปที่ประเทศซูดานนะครับก็คือคุณพันธ์พิไลใบหยกนะครับซึ่งท่านเป็นประธานบริษัท BYK Interchange จำกัดนะครับก็ในมุมมองของคนไทยนั้นคิดยังไงกับซูดานก็ขอเชิญแฟนๆรับชมบทสัมภาษณ์ของคุณพันธ์พิไลได้เลยครับ
2: ก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอสัมภาษณ์พี่พันธ์พิไลนิดนึงนะครับว่าในฐานะที่พี่พันธ์พิไลเคยได้ไปประเทศซูดานมาแล้วนะครับไม่ทราบว่าพี่รู้สึกอย่างไรกับการจัดงานสัมมนาเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานในวันนี้ครับ
4: ก็ขอแสดงความเห็นว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ดีกับพวกผู้นักเรียกว่าอะไรนักลงทุนผู้ประกอบการที่จะไปมองหาลู่ทางตลาดใหม่นะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าซูดานเป็นประเทศใหม่จริงๆแล้วก็เพิ่งได้รับการยกเลิกเรื่องแซงชั่นจากอเมริกันเนี่ยฉะนั้นมันเป็นโอกาสของคนไทยแล้วแหละการทำธุรกิจต่างๆก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นก็จะสะดวกแล้วก็การทำงานก็จะราบรื่นนะฮะในขั้นต้นก็คิดว่าดีค่ะ
2: ก็คิดว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจประเทศนึงเลยนะครับในตอนนี้นะครับอีกคำถามนึงครับอยากจะทราบมุมมองของพี่พันธ์พิไลนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของประเทศซูดานนะครับว่าหลังจากที่พี่ได้เดินทางไปที่ประเทศซูดานแล้วรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เขาได้พัฒนาประเทศเขาอะครับ
4: ก็ถามว่าพัฒนาไหมยังเลยยังไม่พัฒนาอะไรทั้งสิ้นเรานี่แหละคือเขารอเราให้ไปพัฒนาให้เพราะตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเขายังนิ่งอยู่เขาก็มาถึงเขาถึงได้ให้ความสนใจกับประเทศไทยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีบอกว่าฝากความหวังกับประเทศไทยเลยแหละให้มาช่วยกันลงทุนมาช่วยกันพัฒนาเพราะท่านประธานาธิบดีรู้จักว่าคนไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรเราเก่งมากแล้วก็มีการพัฒนาที่ดีมีศักยภาพเรื่องของการปลูกพืชต่างๆเนี่ยนะทำได้ดีอ่ะเอางี้แล้วกันท่านก็ฝากมากับพวกเราว่าโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรเลยก็คิดว่าโอกาสตรงเนี้ยท่านไหนที่สนใจเนี่ยไปเลยไม่ได้อันตรายด้วยนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นอาราบิกคัลเจอร์ก็เป็นแบบพวกอาราบิกอ่ะนะอาหรับนะมันจะไม่เหมือนแอฟริกันทั่วไปล่ะเอางี้จะได้สบายใจว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่อาจจะยังไม่ได้พัฒนามากแต่ก็มีศักยภาพมีโอกาสที่จะมีความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ด้านการเกษตรกับประเทศไทยใช่ไหมครับ
4: เพราะด้วยเขาช่วยตัวเองมานานอ่ะอยู่ลำพังมาเพราะว่าถูกแซงชั่นอ่ะเขาทำได้ดีมากนะคะการปลูกพืชแต่เขาขาดการแปรรูปการพัฒนาต่อ

0: ยอดเอางี้ดีกว่าเราไปทำได
1: ้ทีนี้แฟนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่าการเดินทางไปประเทศซูดานเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับในฐานะที่พี่เล็กเนี่ยเคยเดินทางไปที่ซูดานแล้วอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆไหมครับ
0: ก็จะเรียนให้ทราบว่าปลอดภัยทุกประการยังไม่มียังมองไม่เห็นว่าเราไปตรงไหนนะเพราะว่าเผอิญไปก็รัฐบาลดูแลอย่างดีอ่ะนะแต่ถ้าไปลำพังก็เป็นเรื่องธรรมดานะประเทศไหนในโลกคงเหมือนกันอ่ะต้องระวังหมดอ่ะมันก็มีมิจฉาชีพทั่วไปนะทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เจริญนั่นแหละตัวดีประเทศพวกนี้เขายังกลัวนะเรื่องของความผิดอาจจะกฎหมายเขาอาจจะรุนแรงหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนี้ก็ดูแล้วก็ไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ก็เรียกว่าแฟนๆรายการก็สามารถมั่นใจได้นะครับว่าไปประเทศซูดานนั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอคำถามสุดท้ายครับพี่เล็กอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการเกี่ยวกับโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศซูดานไหมครับ
0: ก็ถ้าโอกาสซูดานตอนนี้เนี่ยที่มองเห็นก็คือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแปรรูปเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าเรื่องเกษตรนี่เป็นตัวนำเลยนะเรื่องการปลูกพืชการพัฒนาพืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีอยากได้มากใครมีเมล็ดพันธุ์ดีๆหรือมีพืชอะไรดีๆนำเสนอไปได้เลยท่านยินดีสนับสนุนคนไทยนะคะเรื่องการเกษตรมาอันดับหนึ่งเลยล่ะเอาอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปรรูปนี่ไม่มีเลยทำได้ทุกอย่างเรื่องของทำซอสมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศน้ำผลไม้ทุกอย่างแปรรูปนี่เป็นที่ต้องการไม่มีเลยเพราะผลไม้หรือวัตถุดิบเขามีเยอะมากมหาศาลรวมไปถึงพวกอาหารทะเลด้วยนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือวัตถุดิบเอางี้ดีกว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่เราคงหาที่ไหนมาสมบูรณ์เท่านี้ไม่มีแล้วล่ะตอนนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าเรื่องความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการเกษตรเนี่ยยังเป็นสาขาที่ไทยกับซูดานมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคตอีกไกลเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เล็กพันธุ์พิไลใบหยกมากนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาให้สัมภาษณ์กับรายการสีสันแอฟริกานะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะค่ะด้วยความยินดี
2: ค่ะก็จบไปแล้วกับคลิปสัมภาษณ์นะคะน่าสนใจมากๆเลยจริงๆแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศของเราก็จัดขึ้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วจริงๆอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารของทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาถ้ามีงานสัมมนาที่น่าสนใจหรือมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจก็สามารถเข้าร่วมชมได้
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเราทราบข้อมูลอะไรนะครับเราก็จะมาบอกแฟนๆรายการนะครับทันทีเลยนะครับ
2: ค่ะและสัปดาห์นี้คงจะจบเพียงเท่านี้แต่ว่าก่อนจะจากกันไป
1: ขอประ
2: ชาสัมพันธ์ในเทปในสัปดาห์หน้าว่าสัปดาห์หน้าเราจะพูดถึงประเทศอะไรคะพี่ชอน
1: สำหรับสัปดาห์หน้าจะพูดถึงประเทศใหม่ล่าสุดที่สหประชาชาติได้รับรองนะครับก็คือประเทศเซาท์ซูดานนะครับซึ่งสำหรับแฟนๆรายการนะครับจะมีการโฟนอินสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในเซาท์ซูดานนะครับซึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับแฟนๆรายการ
2: ไลฟ์สดเลยจากเซาท์ซูดานเลยนะคะ
1: พลาดไม่ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้า
2: การโฟนอินนี่ไม่เคยเรายังไม่เคยทำมาก่อนเลยเนาะพี่ชอ
1: ไม่เคยเลยครับนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีการโฟนอินจากเซาท์ซูดานนะครับข้ามทะเลมา
2: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยนี่เขาไปทำอะไรที่เซาท์ซูดานนะคะ
1: ก็เข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพนะครับในเซาท์ซูดานครับ
2: อ๋อน่าสนใจมาก
1: น่าสนใจมาก
2: แล้วก็ในถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะถามคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยที่ตอนนี้อยู่ที่เซาท์ซูดานถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู
1: ่ใช่ถ้าอยากจะทราบว่า
2: อยากทราบว่าเขารับประทานอาหารกันยังไงกินอะไรไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหน
1: บ้านเมืองเป็นยังไงปลอดภัยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: น่ากลัวไหมนะคะก็สามารถleave comment ได้ใน Facebook Live ของสรานรมเรดิโอเลยนะคะ
1: ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะนำคำถาม
2: เดี๋ยวเราจะคัดเลือกคำถามที่น่าสนใจเอาไปถาม
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยพี่ๆตำรวจไทยนั่นเองนะครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับสัปดาห์นี้พวกเรา2คน
2: พร้อมด้วย
1: พ
2: ี่
1: สิงโตนำโชคต้องขอลา
2: ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่กับรายการสันแอฟริกาทุกวันพฤหัสบดีเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575หรือสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทาง Facebook สรานรมเรดิโอได้ทุกวันตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราสองคนและพี่สิงโตก็ต้อง
2: ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเจดีย์ดอชเวดากองเจดีย์ดอนะคะถ้าหากว่าเจดีย์สุเลล่ะคะเรียกว่าสุเลเจดีย์ดอสุเลเจดีย์ดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่แบบพระกิสาท่าแบบนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูตะเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั่นเองเช่าทะจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะคะก็เช่าทัดจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะคะก็มิมิซีเวตวาเมซีเวตวาเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตวาเมสกอตซีตวาเมนะคะอ้าวตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาเหลียตัวเมตาเหลียตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาเหลียตัวเมอ้าวจะไปฮงสาละคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระ มหามยมุนีค่ะนะคะพระมหามยมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหามยมุนีพญาจีมหามยมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสีเลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสีแล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหามยมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยังกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีผู้เจียนโลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกูมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชุยเดโกค่ะนะคะชุยเดโกซีดีโดตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชุยเดโกนั่นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
2: จะมาอัมตยาพิสีเวเชนโลบาเบเนียมาเวเต็นบาตะเลชิน
3: สกอเซมาเชฮองปงซันพิสีเดยาบาเดတခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
2: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖရာကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွှန်းပေးမလဲ
3: ရွှေတကုံဇေဒီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပယ်တာပဲဥပုံနဲ့ဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
2: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ဩရပါတယ်

0: จดีย์ชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีย์ทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุแลบเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชาย

เราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพ

0: ตามแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพวาพวาพวานะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเป็นถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้พี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้แต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมิเปลี่ยนผู้ชายนะคะมิมิเปลี่ยนผู้ชายมิมิเรียกน้องชายของมิมิว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมิว่านีเล่ค่ะนีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะฮะนีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิแล้วกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสพเปียสิจะมาเมาเลเน่ไม่เสพเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: เสียมาตะมีเนี่ยอัตแต่อตุตุเราชื่อแต่อเมียวตาตะหยอดเสียมาโกตุ้ยโพสร้างနေပါတယ်ရှင
0: ်ချေစုပဲเนาะเสียมาตุလေးပ
1: ါอ๋อဟုတ်လားဘယ်တို့တင
0: ်မောင်လေးရဲ့ตาပါဒီနေ့အားလုံးထမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအားလုံးချိန်ပြီးထမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်လဲသွားပါဆရာမ
0: ကျေးဇူးပဲเนาะသွားနေမယ်เนาะ
2: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3 สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมาก ซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกิน

0: เลี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
1: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ญ้าเคว้งคว้างกว้างสุดลูกหูลูกตายามฤดูหนาวคลืบคลานมองดูเผินๆเสมือนไร้สิ่งมีชีวิตไร้ซึ่งชีวิตชีวาสายลมหนาวเยือกและรุนแรงพัดผ่านร่างกายเป็นจังหวะตีปะทะเป็นเสียงหวีดหวึงก้องดังสะท้อนอยู่ในหูผู้มาเยือนณดินแดนแห่งนี้เองหรือที่สร้างมหาบุรุษชาวมองโกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับขนานนามว่าเจงกิสข่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่มหาบุรุษผู้นี้เป็นเจ้าดินแดนผู้ปกครองเอเชียกลางจรดมหาสมุทรแปซิฟิกด้านเอเชียตะวันออกสายตาดุดันก่นรบและเปลวไฟจากการรบพุ่งพิชิตดินแดนเมื่อ800กว่าปีก่อนยังโลดแล่นอยู่ในความคิดของผู้คนหากแต่กลับประสานไปกับคำยกย่องสรรเสริญในสิ่งที่บุรุษผู้นี้มอบให้โลกทั้งใบการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia พาท่านผู้ชมออกเดินทางตามร่องรอยบุรุษบนหลังม้าผู้ที่ปูทางชาติมองโกสู่ความเกรียงไกร

จงกิสข่านตำนานที่ถูกปลุกให้ตื่นการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าสเต็ปอาจเป็นสิ่งที่ยากเกินจะจินตนาการสำหรับผู้คนที่คุ้นเคยกับการอยู่ติดที่อย่างเราชาวมองโกในทุ่งหญ้าใช้ชีวิตอย่างเป็นหนึ่งเดียวกับฤดูกาลชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฝูงสัตว์และผืนหญ้าการย้ายถิ่นฐานไปตามฤดูกาลและถิ่นอาหารของสัตว์ยังดำเนินต่อเนื่องมาตั้งแต่ในอดีตและยังคงเป็นเช่นนั้นจวบจนวันนี้ปลายฤดูใบไม้ร่วงที่ผู้คนทยอยเก็บข้าวของและย้ายเกิดไปที่ค่ายพักแรมฤดูหนาวเพื่อเตรียมพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่จะโหดร้ายลงเรื่อยๆในยามที่อุณหภูมิจะลดลงต่ำถึงลบ40องศาเซนเซียสก่อนมองโกเลียเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเจงกิสข่านดินแดนแห่งนี้ก็ใช่ว่าจะปราศจากผู้อาศัยหลักฐานการอยู่อาศัยสืบย้อนไปได้ถึงก่อนจะเริ่มนับคริสต์ศักราชชาวมองโกบางส่วนเล่าว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากชาวฮันผู้สถาปนาอาณาจักรแห่งแรกบนที่ราบสูงของทุ่งหญ้าสเต็ปในศตวรรษที่3แต่เมื่อทุ่งหญ้าสายธารเนินเขาและฤดูกาลที่ผ่านไปและผ่านมายังคงเดิมวิถีของผู้คนจึงไม่หลีกหนีไปจากอดีตการใช้ชีวิตในทุ่งหญ้าผืนนี้ไม่ได้ง่ายดายผู้คนในปัจจุบันต้องต่อกรกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายอาจล้มตายจากความแห้งแล้งที่ยาวนานในฤดูร้อนและฤดูหนาวอย่าเยือกที่ยาวนานกว่าปกติทว่าในอดีตมันโหดร้ายกว่านั้นการรบพุ่งระหว่างกลุ่มเพื่อแย่งชิงทรัพยากรบนผืนหญ้าการลักสัตว์

แม้วันนี้ชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนไปไม่ต้องดิ้นรนเท่ายุคสมัยของเตมูจินแต่ผู้คนก็ยังคงผูกพันอยู่กับสถานที่ต่างๆที่เตมูจินเติบโตขึ้นคนที่นี่ยังคงดื่มน้ำจากลำธารเดียวกับที่เตมูจินเคยดื่มยังคงบูชาฟ้านิลันบนขุนเขาและยอดเนิน

มีไฟในดวงตาและมีแสงสว่างบนใบหน้าของเขาพงศาวดารลับมองโกที่บันทึกเรื่องราวครอบครัวของเจงกิสข่านบันทึกไว้อย่างนั้นสำเนาของพงศาวดารลับเพิ่งถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อ2 ศตวรรษก่อนโดยสำเนาที่ว่าเป็นเสียงภาษามองโกแต่เขียนขึ้นด้วยอักษรจีนและเพิ่งถูกแปลเพื่อเผยแพร่ในหมู่คนธรรมดาทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้ความทะเยอทะยานที่ลุกเป็นไฟและพลิกผันในชีวิตที่เป็นดั่งละครนำพาเขาเดินทางลงสู่ทิศใต้ของบ้านเกิดดินแดนที่เป็นทุ่งหญ้าสเต็ปกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยสงครามระหว่างชาติและกลุ่มชนชีวิตของพรานป่ากลายมาเป็นชาวสัตว์เลี้ยงด้วยการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมสาบานจามูก้าที่ต่อมากลายเป็นอริคนสำคัญการรวมคนจากทุกกลุ่มที่รบพุ่งเพื่อแก้แค้นและปล้นชิงเป็นอาจินให้เป็นหนึ่งเดียวคือทางเดียวที่บุคคลในทุ่งหญ้าแห่งนี้จะอยู่กันอย่างปลอดภัยและสงบสุขปราศจากทุกข์เข็ญดังที่เขาเคยประสบมา

0: เรื่องราวของเจงกิสข่านเป็นที่โจษจันแม้ในต่างแดนของเขายังรับช่วงปกครองผู้คนในดินแดนที่เขาวางรากฐานและพิชิตดินแดนอื่นๆเกือบครึ่งโลกแม้ในวิธีการที่ต่างกันแต่สิ่งใดๆก็ล้วนอนิจจังในที่สุดจักรวรรดิมองโกก็แตกแยกอีกครั้งเมื่อปราศจากผู้นำอย่างเจงกิสข่านสิ่งที่เหลือคือเชื้อสายที่กลายเป็นผู้ปกครองในดินแดนที่เล็กลงโดยอาลิมข่านอีเมียแห่งบัคฮาราเป็นผู้สืบเชื้อสายเจงกิสข่านที่ผู้ปกครองคนสุดท้ายเพิ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อปีคริสต์ศักราช1920จากการเกิดขึ้นของกระแสปฏิวัติโซเวียต
1: ท่านีบอตก็รื่นชิมซานกิจตยามรกุมไปสิ
2: มินีบอตลอดตัวชิงกิซานกิจยูตัดหิลยูรินเดลฮีกไปตั้งแต่ก็สมิงกันนี่สอดหงกิจตานั่นที่ส่งชุดเด็กที่ที่รุ่งบุญอาโกมไปเจมังก็ต้องสิ่งละตัวทาร์ข้าวทาร์ข้าวเวสนี่ก็นิกติจนิกติทำอุสกุลมาตั้งสิ่งที่มีขวี้ตั้งมือจัดถูกต้องไปถ้าที่ตอนนั้นจะให้เชื่อถือจะคอยรู้ดูแลตัวฮอตไก่ฮอตไล่ให้ดิฉันมาที่นี่น่าจะให้เชื่อถือตัวอุสกุลกี่เอกโอ้ตัวก็аймад ч юм уу ан амтын эднийг бол одоо энэ одоо их цаас их цааз гэж хууль тоо үед байж л гээ. Тэ энүүгээр одоо эрт төлхийг хамгаалах. Байгаль орчныг хамгаалах. Тэ энэс л өксүүлээд ер нь наацхан ингээд хүн хүнээ хүндлэх. Одоо ер нь бид тэтиг одоо монголчуудын ахын бол их олон би энэ хүмүүнээ хүндлэх тий хулгай хийж болохгүй одоо энэ цэгтээ юм дээр үес эхлээд энэ ч одоо ус бүлгийн их мартаж болохгүй ч юм уу тий хулгай хийж болохгүй хулгай хийж болохгүй ч юм уу аа тэгээд ахс их стейцээ хүндлэх дооцыг асарх хас өсвөлэд ийм агуулчтай жишээнүүд л олон би л дээ.
0: ในคริสตศตวรรษที่20การพูดถึงเจงกิสข่านในฐานะวีรบุรุษผู้รวมชาติมองโกกลับกลายเป็นเรื่องเกือบจะต้องห้ามสำหรับชาวมองโกเพราะขัดต่อแนวคิดคอมมิวนิสต์ที่เข้ามามีบทบาทในมองโกเลียซึ่งขณะนั้นอยู่ในสถานะรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตนักดนตรีกวีศิลปินหรือผู้ประกอบอาชีพแขนงใดก็ตามที่รังสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับเจงกิสข่านล้วนแล้วต้องรับโทษผู้ตัดสินอาจมอบความเจ็บปวดทรมานจนปางตายหรือไม่ก็ปล่อยให้เดินออกสู่ทุ่งหญ้าเคว้งคว้างในวันที่อากาศเยือกแข็งโดยห้ามหันหลังกลับมาเพราะเรื่องราวอันทรงพลังการผนึกผู้คนเป็นหนึ่งเดียวโดยเจงกิสข่านอาจนำไปสู่การลุกฮือต่อต้านการปกครองในช่วงระยะเวลานั้นเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเจงกิสข่านถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งในที่สุดชาวมองโกก็ได้มีโอกาสปลดปล่อยความรู้สึกที่พวกเขามีต่อมหาบุรุษผู้นี้เสียทีหนังสือภาพพิพิธภัณฑ์อนุสาวรีย์ที่เกี่ยวข้องกับเจงกิสข่านถูกสร้างขึ้นแม้กระทั่งชื่อของเขาก็ยังถูกนำไปใช้เป็นยี่ห้อสินค้าม
3: องก็ติดทั่วบทสเตมูร
0: ์ศาสตราจารย์โบบาตอเล่าให้เราฟังอีกว่าเจงกิสข่านไม่เพียงแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่มองโกเลียแต่เขายังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โลกการพิชิตโลกของเจงกิสข่านทำให้ผู้คนรู้ว่ายังมีคนและสิ่งอื่นๆอยู่ในอีกฟากฝั่งของโลกใบนี้หากลองค้นคว้าเงื่อนงำของการติดต่อแลกเปลี่ยนตั้งแต่แนวคิดการปกครองสินค้าตลอดจนมันฝรั่งคำตอบจากเงื่อนงำทั้งหลายล้วนแต่จะนำเรากลับมาสู่ฝีมือของเจงกิสข่าน เรื่องราวการพิชิตโลกของเจงกิสข่านยังไม่จบเพียงเท่านี้การเชื่อมโยงส่วนต่างๆของโลกไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากม้าสัตว์พาหนะที่เป็นได้ทั้งเสบียงอาหารและเพื่อนรู้ใจผู้นำพานักรบมองโกให้ออกเดินทางอย่างไม่หยุดยั้งติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนม้าและสัตว์ในทุ่งหญ้าสเต็ปได้ในตอนต่อไปครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าฮีโร่ที่เราเห็นกันในภาพยนตร์หรือแม้แต่ในการ์ตูนนั้นจริงๆแล้วมีอยู่จริงนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะขออาสาพาคุณผู้ชมมาพบกับฮีโร่เหล่านั้นครับที่พวกเขานั้นไม่ได้มีพลังพิเศษหรือว่าชุดที่พร้อมจะแปลงร่างเหมือนฮีโร่ที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์ครับแต่เขาเหล่านั้นมีใจที่พิเศษที่จะคอยปกป้องพื้นป่าแห่งนี้ไว้ให้กับพวกเรานั่นเองครับใช่แล้วครับพวกเขาคือเราสมาร์ทพาโทเรนเจอร์ครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
1: เดี๋ยวจะมีการประชุมฮะเราก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนฮะเพื่อขวัญกำลังใจ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าพี่ต้องเป็นหัวหน้าอย่างแน่นอน
1: ครับใช่ฮะ
0: ผมทอมมี่นะครับผมวันนี้อยากจะมาสมัครเป็นผู้พิทักษ์ป่าครับผมแล้วก็อยากรู้เรื่องสมาร์ทพาร์ทโฮด้วย
1: ได้ครับผมกิติพัฒน์ธารายบาลหัวหน้ายานแม่วงนะครับ ถ้าจะมาอยากเป็นพิทักษ์ป่าหรือมีจิตอาสาเนี่ยเดี๋ยวไปเชิญคุยกันฮะเรื่องนี้คุยกันยาวครับ
0: โอเคได้เลยครับ
1: เชิญครับ
0: ได้เลยครับโอ้เท่มาก
1: ครับ
0: โอเคครับผมในนี้หลักการทำงานเขาต้องทำงานยังไงบ้างครับหน้าที่หลักๆของผู้พิทักษ์ป่า
1: เรามีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด2จังหวัดนะฮะก็คือกำแพงเพชรกับจังหวัดนครสวรรค
0: ์
1: ทั้งหมด 550,000 กว่าไร่ครับ
0: 550,000กว่าไร่ด้วยกัน
1: พิทักษ์ป่าเนี่ยของแม่วงเนี่ยฮะเรามีทั้งหมด7หน่วย
0: 1หน่วยมีประมาณกี่คนครับท่าน
1: ประมาณ 7-8 คนเองคร
0: ับ 7-8 คนผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยครับเขาเป็นใครมาจากไหนยังไงครับ
1: คือลูกผู้พิทักษ์ป่านะฮะแต่ก่อนจะมีข้าราชการนะฮะแล้วก็ลูกจ้างประจำนะ
0: ครับ
1: นโยบายของรัฐก็คือพยายามจะลดภาระโดยมีตำแหน่งพนักงานราชการจ้างเข้ามาแล้วมีค่าตอบแทนให้เขาเขาเรียกว่าพนักงานราชการตำแหน่งพิทักษ์ป่าครับมาทดแทนฮะเพื่อเสริมความเข้มแข็ง
0: ซึ่งเขาคือเป็นใครก็ได
1: ้ประชาชน
0: ประชาชนธรรมดาทั่วไปที่มีที่อยากจะปกป้องป่า
1: ก็ส่วนหนึ่งต้องมาเป็นเจ้าหน้าที่มาเคยเป็นลูกจ้างก่อนคุณสมบัติถึงนะฮะครบ5ปีแล้วก็ไปสอบแข่งขันกันอีกทีนึง
0: แล้วอย่างผมเนี่ยมาถึงอยู่ๆจะมาเป็นปุ๊บเลยเนี่ยมีทางไหนก่อนได้มั้ยครับ
1: ก็มาสมัครเป็นอสอสครับอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานครับ
0: อ๋อทำอย่างนั้นก็ได
1: ้ได้ครับ
0: เจ้าสมาร์ทพาโทรเนี่ยครับเขามีคอนเซ็ปต์ในการทำงานยังไงบ้างครับ
1: ครับก็คอนเซ็ปต์ของสมาร์ทคอร์ทโทนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของคอนเซอร์เวชันในเรื่องของการป้องกันนะครับแล้วในอันที่3ก็ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกนะฮะให้มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติด้วย
0: อย่างนี้สมาร์ทพาโทนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานของเจ้าไหนบ้างครับ
1: สมาร์ทพาโทเนี่ยฮะเรามีอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะฮะเรามีทั้งเข็มทิศทั้ง GPS ซึ่งสามารถรู้พิกัดตำแหน่งของพื้นที่คือ GPS เนี่ยนะฮะเขาจะบันทึกเมมโมรีเส้นทางเดินของเรา
0: ครับ
1: แล้วเราก็รู้ระยะว่าเราเดินด้วยพอเรารู้ระยะรู้ตำแหน่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจเช็คได
0: ้สมมติว่าเจ้าหน้าที่เดินไปแล้วเจอพวกรอยเท้าสัตว์ป่าแบบนี้ครับเขามีวิธีการที่จะบอกหรือจดบันทึกข้อมูลยังไง
1: ผมว่าเราเข้าไปปุ๊บเราจับพิกัดว่าเราเจอตรงไหนเราก็จะไปวัดเช่นเราเจอรอยเท้าเสือโคร่ง
0: ครับ
1: นะฮะเราก็ไปวัดรองเท้าเสือโคร่งกว้างขนาดไหนมีร่องรอยการสเปรย์ไหมสเปรย์ก็คือการฉี่แสดงอาณาเขตอีกส่วนหนึ่งเราก็มีโครงการร่วมกับ WWF นะเขาจะวางกล้องแคมเปอร่าแคปไว้จุดต่างๆในของแม่วงนะครับก็เราก็สามารถที่จะเห็นภาพสัตว์ป่าเราจะรู้ว่าเสือเรามีกี่ตัวมีสัตว์ป่าเดินผ่านหรือเปล่าเขาจะถ่ายรูปไว้หมดนะ
0: ครับผมถ้าพูดกันตามตรงคือถ้าผมมองว่าค่อนข้างเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย
1: ก็เนื่องจากว่าอาวุธปืนเราก็จำกัดยิงก็ติดแล้วก็สภาพฝนสภาพอะไรแล้วเราก็ต้องเดินลาดตระเวนทั้งมีทั้งเสือมีทั้งงูนะฮะงูกับป่าก็ต้องฝึกในเรื่องของการป้องกันตัวการเข้าจับกุมการใช้อาวุธปืนเราจะหยุดยั้งผู้กระทำผิดได้ยังไงนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
0: นางิดหลังจากคุยจนจบแล้วนี้หัวหน้ามีภารกิจอะไรต่อไหมฮะ

0: ก็นี่นะฮะที่เราคุยกันเรื่องสมาร์ทพาร์ทโทเดี๋ยวผมมีประชุมนะครับ
1: อ๋อแล้ว
0: ครับสมาร์ทพาร์ทโทมีหัวหน้าหน่วยมาประชุมกันแล้วก็ให้ว่ามีแต่ละสายเนี่ยเดินไปพบอะไรเจออะไรบ้างนะฮะมีภัยคุกคามหรือเปล่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตไปประชุมด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ระหว่างทางขึ้นไปก็ไปตรวจสอบปมตรงใกล้ๆกับแคมป์นะครับก็มีรอยเก้งรอยกวางหมูทิ้งสมเสร็จนะครับแบบในงานเลยนะครับ
3: ฝั่งบริเวณหลังตรงนี้ครับแถวหลังบ้านของแบ่งตากระถิ่นนะครับมีรอยหมูป่าครับบริเวณใต้ต้นน้ำลงมาครับเพิ่งกินไปใหม่
4: เมื่อสักครู่นี้จากที่พี่ๆเขารายงานกันครับเราเจอทั้งรอยเท้าของป่านะครับผมกระทิงเก้งด้วยนะฮะก็เจอสัตว์ต่างๆมากมายเลยครับในอุทยานแห่งชาติแม่วง
5: ครับหลังจากที่มีการประชุมรายงานแล้วก็สรุปผลงานการตรวจลาดตระเวนต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมฝ่ายพี่ๆหัวหน้านะฮะเขาจำต้องมาประชุมกันที่ห้องนี้ครั้งนึงครับเพื่อเป็นการวางกลยุทธ์ในการลาดตระเวนในครั้งต่อๆไปนะฮะว่าจะไปลาดตระเวนที่จุดไหนบ้างนะครับ
6: ใช่เลยเดี๋ยววันเดือนนี้เราต้องมีการเดินลาดตระเวนนะครับในเรื่องของสันเขาแล้วก็ตามรอยต่อต่างๆ
5: และในส่วนนี้แหละครับเครื่องมือสมาร์ทพาทโทนะครับก็มีส่วนช่วยในการทั้งจดบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ต่อไปนั่นเองครับว่าในเดือนถัดไปนั้นเราควรจะลาดตระเวนไปจุดไหนหรือว่าเน้นย้ำจุดไหนเป็นพิเศษครับเอาละครับตอนนี้คุณผู้ชมก็คงจะพอเข้าใจสเต็ปคร่าวๆของการทำงานของระบบสมาร์ทพาทโทแล้วนะครับผมแต่ระบบก็ยังคงเป็นเพียงแค่ระบบแหละครับถ้าขาดเหล่าพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าเหล่านี้ระบบสมาร์ทพาทโทนั้นก็คงจะไม่สามารถทำงานได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปลุยงานจริงกันได้เลยครับ

0: ีทุกคนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโอเคครับมาตามนั้นแล้วพี
2: ่ครับ
1: ปกติแล้วภารกิจที่เราไปโดยส่วนใหญ่ประมาณกี่วันพี
2: ่4 คืน 5 วันครับ
1: ภารกิจจะต้องไปลาดตระเวนทำอะไรไงบ้างพี่
2: เริ่มตั้งแต่จุดที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามก็จะมีการเก็บข้อมูลเช่นร่องรอยสัตว์ป่าสภาพป่าเนี่ยครับจะเอามาลงไว้ในฐานข้อมูลครับ
1: ก่อนอื่นให้ช่วยอะไรก่อนไหมครับพี
2: ่สัมภาระเลยครับขึ้นรถครับ
1: ขึ้นรถก่อนเลยนะ
2: ขึ้นรถเลยคร
1: ับ โอเค

0: ตอนนี้นะฮะเวลาประมาณ 7:40 นาทีนะครับผมเราก็เริ่มขบวนออกมากันแล้วนะครับผมพี่โจครับสถานที่แรกที่เราจะไปกัน
1: เดี๋ยวเราจะไปตรงจุดต้นที่เราจะเดินวันนี้ครับ
0: ก็
1: เรียกว่าคลองดินเค็มครับแต่ว่าเราจะไปลงรถตรงหมอกขี้แตกคร
0: ับ หมอกขี้แตกทำไมถึงชื่อนี้ครับพี
1: ่หมอกขี้แตกมันมีประวัตินะครับเขาบอกหมอนี่ของภาษาแถวนี้หมอหมายถึงเนินนะครับเนินตรงสูงตรงเนี้ยมันจะชันมากครับแล้วก็มันจะยาวเป็นเนินที่ยาวมากครับเดินยังไงก็ไม่ถึงยอดหมอสักท
0: ีไม่ถึงสักที
1: ไม่ถึงสักทีคร
0: ับ
1: เดินจนเนี้ย
0: เดินจนขี้แตกเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเลยหมอขี้แตกไป
1: หมอขี้แตก
0: หัวครับดูมันไม่มีทางเลยนะพี่โจในเมื่อผมกลายมาเป็นอาสาผู้พิทักษ์ป่าแล้วนี่
1: ครับ
0: ผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างครับผม
1: เดี๋ยวช่วยดูร่องรอย
0: ที่
1: พบระหว่างทางแล้วกันครับร่องรอยสัตว์ป่า
0: ได้เลยโอเคครับพร้อมครับ
1: ครับ
0: ลุยเลยดีกว่า

0: ช้เส้นทางนี้สัญจรเหมือนกัน
1: ช่วงหลังๆมาเริ่มเข้ามาเยอะนะครับ
0: ครับแล้วถ้าเมื่อก่อนที่ยังไม่มีเครื่องมือเหล่านี้เราทำกันยังไงพี่โจ
1: ก็ตอนก่อนมีสมาร์ทก็ไม่ได้มีรายงานสรุปผลเรื่องพวกนี้ครับก็คือเจอก็จำไว
0: ้
1: นานๆไปก็ลืมทีนี้อุทยานก็จะไม่มีฐานข้อมูลพวกนี้ครับว่าตรงบริเวณนี้ของอุทยานมีช้างอาศัยอยู่นะ
0: รู้แล้วว่าตอนนี้คือพี่ช้างเราใช้ไอ้เครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะใช้ GPS จุดที่เราพบไปครับแล้วก็จะถ่ายภาพไว้พอไปถึงจุดพักเราก็จะไปนั่งกล่องแบบฟอร์มว่าตรงจุดนี้เจอเราที่ช้างนะครับ

0: พับพับ
1: นี่เหรอ
0: ใช
2: ่นี่รอยอะไรอ่ะพี
1: ่นี่รอยช้างครับ
3: ถ้าเราเห็นรอยที่มันเด่นชัดแบบนี้ครับเราสามารถจะดูความสูงของมันได้โดยการใช้ตลับเมตรหรือว่าเชือกครบ2รอบครับบน2รอบ
2: โอ้เมตรนึงแล้วครับ
4: 140 140คูณ2ก็
2: 280เข้ามาคนเดียวเลยฮะเนี่ยไม่เห็นมีรอยอื่นเลย
1: ตัวเดียวครับ
2: อย่างรอยอย่างนี้เราคาดการณ์ได้ไหมครับว่าเขาผ่านมากี่วันอะไรเงี้ย
3: ช่วงนี้ก็ดูยากครับมันเป็นฝนครับ
2: คือจากการที่เราคาดการณ์ว่าสูง2 เมตร 80 เซนอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้
3: เล็กกว่านั้นก็ได้

0: ี้ก็คือจะเป็นร่องรอยการเข้ามาใช้ประโยชน์ของคนนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านแต่เนี่ยครับ
1: อย่างภาษาของเจ้าที่ท่านเองเขาจะเรียกว่าปางครับปางพักเวลาเขาเข้ามาหาของป่ามาทำประโยชน์อะไรเขาก็จะตั้งปางตรงนี้จะเป็นปัจจัยพิการที่เราพบ
2: ครับ
1: ถ้าเจอปางเราก็จะรื้อถอนครับ
2: หลังจากที่เราเจอร่องรอยของนายฟานแล้วเนี่ยพี่โจจะขอลาดตระเวนกันหน่อย
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะให้เจ้าที่ลองกระจายกำลังไปดูครับว่ามีร่องรอยตกเป็นหรือเปล่าครับบริเวณนี
2: ้ครับผมอันนี้เราลาดตระเวนเพื่อจะคาดเดาว่าทิศทางของพานนะเขามาจากทางไหนยังไงใช่ไหม
1: ทางไหนแล้วก็จะดูว่ามีร่องรอยการกระทำผิด
2: บริเวณอื่นไหม
1: ยังอื่นตรงไหนหรือเปล่าจะมาใกล้กับเรามา
3: แต่ถ้าการนิทานนู้นถ้าว่ามันใช้มันก็คงใช้เส้นนี้เดินเพราะมันลุ่มมันเปลี่ยนเดินตามรอยช้างอย่างเดียว

ครับตอนนี้เราก็มานั่งแวะพักกันสักครู่นะจากที่เดินต่อกันมาสักพักนึงแล้วนะฮะก็ตอนนี้พักกันสักครู่ฮะเหนื่อยมากอากาศอบอ้าวสุดๆนะวันนี้

0: ันนี้พี่ลอยบอกเป็นลอยหมีใช่ไหมอย่างนี้หมีอะไรพี่หมี
1: เป็นมีอยู่สองประเภทมีควายกับมีคนครับ
0: ตรงนี้ฮะที่เห็นลอยอยู่ด้านนี้

0: ช่วครับตรงนี้คือจะเป็นจุดที่เราจะตั้งแคมป์กันที่นี่
1: ใช่ครับก็คืนนี้ก็จะพักกันตรงนี้ครับ
0: อ๋อนอนกันตรงนี้เลย
1: ใช่ครับเดี๋ยวก็จะขึงเป้ครับก็เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยครับ
0: มีการดูพื้นที่ยังไงบ้างครับพ
1: ี่อย่างแรกสุดที่เราต้องดูคือน้ำก่อนครับต้องอยู่ใกล้น้ำเพราะว่าเราต้องใช้น้ำแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอสมควรครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีต้นไม้ให้แขวนเป้ครับ

0: ปกติเวลาที่เราออกป่า 4-5 วันนี้มีเสบียงอย่างเงี้ยพี่โจครับเงินที่ใช้นี่ใช้เงินตัวเองหรือเงินของรัฐบาลมาช่วย
1: มันมี

0: เราสรุปการทำงานวันนี้หน่อยดีกว่าเป็นไงบ้าง
1: ถ้าพูดตามตรงก็เดินระยะทางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่แล้วก็พบต้องรอยที่ต้องการพบก็เยอะเหมือนกันครับแล้วก็ที่สำคัญไปพบจุดนึงที่เป็นปางพักพานะครับคือจุดนี้ก็ทางอุทยานก็จะได้เป็นฐานข้อมูลต่อไปครับว่าจุดนี้ยังมีอยู่นะ
0: แล้วพอมีระบบสมาร์ทเข้ามาเนี่ยมันทำให้การทำงานมันดีขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับ
1: ดีขึ้นนะครับตอนนี้อุทยานแม่วงก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยก็หน่วยนึงก็ประมาณ 60,000 ไร่ก็มีเจ้าที่ละเว้นหน่วยละ5
0: คนคนละ 10,000 กว่า
1: สมัยก่อนที่ไม่มีระบบสมาร์ท1คนต่อ 10,000 กว่าไร่ก็คือไม่รู้ข้อมูลว่า 10,000 ไร่คนตัวเอง
0: มีอะไรบ้าง
1: แต่พอมีระบบสมาร์ทมาทีนี้รู้แล้วว่า 10,000 ไร่ของเราบริเวณนี้มันมีต้องรอยการคุกคามนะบริเวณนี้มีสัตว์ป่าเยอะนะ
2: อย่างวันเนี้ยเรามีข้อมูลพวกเราต่างข้อมูลไปรวบรวมกันแต่ละหน่วยว่าจุดไหนมีซุ้มเสี่ยงพอเดือนหน้าปุ๊บเราก็จะวางแผนไปจุดตรงนี้มีซุ้มเสี่ยงนะ
3: หรือนายสั่งปุ๊บตรงนี้พบปัจจัยคุกคามใช่ไหมผมก็สามารถที่จะเข้าไป
0: แต่ยังตรงจุดได้อ๋อครับผม
2: ถ้าเกิดการปะทะหรือว่าเกิดจุดที่เราจับพานเนี่ยตรงมอที่แตกนะมอตโตนะมันกว้างไปครับถ้าเกิดเราบอกเป็นพิกัดเขาเอ้ยเดี๋ยวโกมาพิกัดนี้เลยนะเขาสามารถจะมาช่วยเราจะตรงจุดเลยครับ
0: ยังแดงนะครับผม
4: มันก็ดีขึ้นนะครับยังผมไม่รู้เพราะก็มาช่วยผมได้อะไรเนี่ย
5: บางทีลุงก็อาจจะหลงได้แต่ในเมื่อเรามี GPS กับแผนที่คิดๆเนี้ยมันจะช่วยให้เราไปตรงช่องที่เดินง่ายมากขึ้นสามารถลัดเขาได้เดินเลาะไปได้เนี่ย
0: ในนี้ทุกคนแต่งงานมีครอบครัวอะไรกันหมดยังครับมีกันหมดแล้วบ้างตอนนี้ยัง
6: อ๋อมีแล้วด้วยเหรอ
0: ถามพี่หนูดีกว่าแต่งงานมานานหรือยังครับพี
7: ่20ปีครับ
0: 20ปีแล้วงี้ลูกเมียเป็นไงชีวิตที่บ้าน
7: คือเราต้องคุยกันให้เข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจเราก็มาทำงานไม่ได้ก็อยู่ในส่วนหนึ่งที่เขาก็คอยสนับสนุนเราเหมือนกัน
0: อย่างอ้อยเนี่ยโอ้โห24เองเพิ่งแต่งงานด้วยแปลไม่ว่าว่าทำงี้เรายังอายุดูน้อยอยู่เลยไง
8: ไม่ว่าครับเพราะว่าเขาก็พอที่จะเข้าใจในชีวิตของการทำงานอุทยานถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทำแล้วเนี่ยเราต้องลาดตระเวนนะเราต้องออกตรวจนะเราต้องไปนอนป่านะเขาเข้าใจครับ
0: นี่แหละครับเป็นไงบ้าง
8: ก็เข้าใจเราครับเราเป็นเจ้าที่เราก็รักตรงนี้รักตาย
0: มีลูกกันหน่อยมีลูกกันยัง
8: มีครับ
0: แมวมีลูกยัง
9: มีครับ
0: นี่ลูกเป็นไงบ้างดีกว่าลูกชายป่ะลูกชายป่ะเฮ้ยไม่ห่วงเหรอไม่มีเวลาไปดูลูกเนี้ย
9: ห่วงก็ห่วงครับห่วงก็ห่วงเอาหน้าที่ไว้ก่อน
0: อ๋อครับตอนนี้ก็ง่วงๆกันแล้วพี่แยกย้ายกันเข้านอนแล้วหรือว่ามีใครต้องทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่
1: ก็จะมีการเฝ้าระวังครับคอยดูแลความปลอดภัยอยู่บ้างก็ผั

0: ละครับผมตอนนี้ถึงเช้าวันที่2ของเราแล้วนะครับผมแต่ว่าภารกิจของเรายังไม่หมดใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราจะเดินเลาะคลองไปเรื่อยๆครับจะได้เห็นร่องรอยของสัตว์ป่าครับ
0: โอเคครับงั้นไปเลยไหมครับ
1: โอเคเลยครับ
0: โอเค

0: ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่โจ
1: อันนี้ก็เป็นโป่งครับโป่งน้ำครับ
0: สังเกตว่าสีดินไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ครับพอคุ้นๆหน่อยไหมคร
0: ับ
1: พวกนี้มันขันเยอะ
0: ตอนนี้ก็จะมีผึ้งเน
1: า
0: ะ
1: สังเกตเห็นรอยเท้ากวางมาเดินย่ำๆ
0: ครับผมก็แทบจะไม่รู้สึกนะแต่ว่ามีความเค็มกว่าน้ำปกตินิดนึงผมว่าอาจจะไปอยู่ที่ดินซะเยอะแต่ขอไม่ชิมดินแล้วกันนะ

0: นี้นะฮะนี่เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานของพิซซ่าทั้งหมดเลยตอนนี้ให้พวกเราได้พักผ่อนกันก่อนสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่านั้นยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนจะมีการต่อไปรอดูกันครับพี่น้อยครับทำอะไรกันอยู่เลย
1: อ๋อผมเอาข้อมูลจากการเดินป่ารอบล่าสุดเนี่ยครับมาให้พี่ดอลง
0: การทำงานมันทำยังไงบ้างครับพี่ดอครับ
2: ต้องดาวน์โหลดข้อมูลจาก GPS เข้ามาก่อนนะครับไปเดินที่ไหนแล้วก็ไปเจอปัจจัยอะไรบ้าง
1: ใช่ครับผมก็จะเขียนลงในดัตต้าฟอร์มนี้ก่อน
0: ก็จ
1: ะนำให้พี่ดอลงข้อมูลในนี้อีกทีนึง
0: สมมติให้ผมสักอันได้ไหมครับจุดที่เราเลยคือตรงไหนตรงนี้แหละฮะจุดนี้ใช่ไหมฮะพอเราทำตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเราจะไปสรุปหรือประชุมตอนท้ายอะไรกันยังไงบ้างครับพี
2: ่ในตอนท้ายในการประชุมประจำเดือนครับเราก็จะนำข้อมูลเนี่ยมานำเสนอให้หัวหน้าทราบแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานได้ทราบถึงปัจจัยคุกคามเส้นทางและตะเวน
0: ก็เท่าที่ดูแล้วนะครับระบบสมาร์ทพาโทนั้นก็ทำให้พี่ๆเขาเนี่ยทำงานกันได้ง่ายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยผมขอดูพี่เขาทำงานอีกสักครู่ก็แล้วกันครับ

0: เราเข้าไปเป็นเจนแรกๆที่เข้าไปเป็นเจ้าที่พิทักษ์ป่าเราจะสื่อสารกับประชาชนยังไงแล้วประชาชนมีความคิดเห็นเหมือนกับเราไหม
1: สวนทางครับส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนพื้นที่นะมาจับจองซื้อที่บ้างพวกนายทุนเก่าๆก็ขายจับขายให้ไม่รู้ไอ้คนที่มาซื้อก็ซื้อไปพอประกาศเป็นเขตอุทยานปุ๊บมันก็เลยมีความต่อต้านทีนี้เจ้าหน้าที่ที่จะเดินออกไปประชาสัมพันธ์นี่ก็ยุ่งยากพอสมควร
0: พอเราเข้าไปทำเป็นผู้พิทักษ์ป่าเต็มตัว17ปี
1: ครับ
0: แล้วหลังจากที่ออกมาเนี่ยเรามีบทบาทอะไรต่อชาวบ้านหรืออุทยานอีกไหม
1: ก็เป็นผู้ประสานเครือข่ายผู้พิทักษ์ป่าก็ไปอบรมเรื่องการปลูกป่าระดับตำบลเสร็จแล้วเราก็มาประชุมชาวบ้านให้เกี่ยวกับเรื่องที่เราไปอบรมมา
0: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยที่พี่พลเป็นผู้พิทักษ์ป่าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ยังไม่มี
1: มันก็จะมีแต่มันไม่ค่อยสะดวกอาศัยคนพื้นที่เดิมนำทาง
0: ครับผมพอเขามีระบบนี้เข้ามาพี่มันแตกต่างกับตอนที่พี่อยู่ยังไงบ้าง
1: มันสะดวกการทำงานเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องไปเดินสุ่มเหมือนเมื่อก่อนแต่มันมาช้าไปหน่อยนึง
0: เรารู้สึกไงกับผลงานที่เราเริ่มทำมาตั้งแต่ตอนที่เราเป็นผู้พิทักษ์ป่าจนตอนนี้เนี่ยเลิกไปแล้วแต่เราก็ยังคงเป็นผู้นำเครือข่ายอยู
1: ่ภูมิใจเหมือนกันนะเห็นป่ามันสมบูรณ์ขึ้นด้วยเดี๋ยวนี้พินไปช่องเย็นเจอสัตว์นอนอยู่ตามทางเก้งเสือยังหลังทางยัง
0: โอ้
1: เสือจะขึ้นไปสูงๆแล้วช่องเย็นแล้วนะเสือจะอยู่จุดนู้น
2: เกลียดป่าไม้มากเกลียดมากคือเหมือนเราไม่ถูกกับป่าไม้เลยเราก็บอกว่าทำไมจะต้องไล่เรามาอยู่ก่อน
0: หลังจากเป็นคนที่เกลียดป่าไม้มากแต่กลายมาเป็นผลักดันให้ลูกเข้าสู่การเป็นผู้พิทักษ์ป่า
2: ทีนี้มีหัวหน้าคนนึงเขาก็เลยว่าให้ลูกทำงานไหมดีกว่าลูกจะเกะไปเกะมา
0: แต่ลูกเขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบป่าไม้
2: ใช่ใช่พอลูกก็
0: แล้วอยู่มาให้ทำเนี่ยเขาน่าจะ
2: หนูไม่ชอบนะแม่หนูไม่ทำลองก่อนลูกลองทำก่อนพอดีมีพี่แอลลุงแดงนี่แหละคือช่วยกันสอนพออยู่มาแล้วทำได้ไหมลูกได้แม่หนูชอบลูกชอบทางนี้เลยลูกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละลูกเพราะเราอะจะต้องอยู่กับป่าแล้วก็เนี่ยต้องรักษาป่าพอเขาบอกว่าป่าไม้ผืนเนี้ยคือผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู
0: ่
3: เขาดูถูกเยอะนะป่าไม้ไม่มีใครมาทำหรอกเงินเดือน 4,500 ถ้าไปอยู่ทั้งกรุงเทพ2วันก็หมดแล้วมั้งใช้ตังค์อ่ะเราก็เป็นห่วงป่าบอกไม่ถูกถ้าเกิดหนูหน้าครอบครัวเราเป็นไรไปลูกอีก2ยังเรียนหนังสืออยู่จะบอกไม่ถูกตอนนั้นพี่สงสารเขาตอนที่ว่าเขาไปว.4มา5วันแล้วยังไม่ได้มาพักผ่อนเลยพอวางเป้พอยังไม่ทันนั่นนะหัวหน้าก็ตามไปอีกแล้วมีที่นู่นที่นี่อะไรเปลือกไม่หอมอะไรไปอีกแล้วนี่เนี่ยชีวิตของคนเราแต่ทำใจไว้แล้วค่ะอะไรจะเกิดก็ให้เกิด
4: ก็เป็นห่วงอะค่ะกลัวเขาจะไปเจออะไรที่สิ่งไม่คาดคิดนะคะกลัวจะไปเจอพานกลัวจะไปเจอสัตว์ป่าอันตรายมันเยอะอะค่ะอยากให้เขาดูแลสุขภาพเวลาเข้าไปในป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าข้างหลังยังมีลูกมีครอบครัวมีพ่อมีแม่คอยเขาอยู่

0: พื้นป่าทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เป็นของพวกผมไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ก็อยากให้คนไทยทั้งประเทศหรือทั้งชาตินะครับช่วยผมดูแลรักษาป่าครับ
2: เพื่อจะได้ป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งน้ำ
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นป่าที่สมบูรณ์ไม่มีแหล่งน้ำก็อาจจะไม่มีชีวิตต่อไปนะครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกล

ิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังสาโอนุชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปฏิ

ังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอะเวโรมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอะหังอะ

โอมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอะนีโคโหมีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพ

ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิดอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาโห

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่2ประเภทก็
็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติๆของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกับเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุท

0: ส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเราเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสินแล้วก็ถวายได้สายสินอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเรา บางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยำหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะเรียนรู้แล้วก็จะแปลความหมายให้ด้วยนะคะแปลความหมายแล้วก็ยังจะมาสอนให้รู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะเดินทางไปประเทศลาวเรียนรู้จากรายการของเราไปแล้วสามารถอ่านได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับหมวดคำศัพท์ในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดลักษณะนามค่ะคำลักษณะนามในแต่ละสังคมก็จะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับภาษาลาวและภาษาไทยอาจจะมีคล้ายกันบ้างแต่ก็ยังมีความแตกต่างกันบ้างค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำลักษณะนามในภาษาลาวมีคำว่าอะไรบ้างและแตกต่างจากภาษาไทยอย่างไรค่ะไปที่คำแรกเลยนะคะคำแรกคือคำว่าดวงดวงเป็นลักษณะนามของมีดหรือหลอดไฟค่ะจะเป็นหลอดไฟยาวหรือหลอดไฟสั้นก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะคำว่าแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดนะคะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะคำต่อไปนะคะจอกจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมคะอย่างงงนะคะแก้วเป็นลักษณะนามของขวดส่วนจอกเป็นลักษณะนามของแก้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปที่ประเทศลาวแล้วไปนะคะขอแก้วสักแก้วหน่อยมันจะมาเป็นขวดเลยค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องขอเป็นอะไรคะขอเป็นจอกค่ะคุณผู้ชมแก้วเป็นลักษณะนามของขวดจอกเป็นลักษณะนามของแก้วค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะปองปองหมายถึงบานหน้าต่างค่ะหรือช่องหน้าต่างนั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่องหน้าต่างหรือช่องประตูก็ได้นะคะปองหมายถึงช่องหรือบานของหน้าต่างนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งกิ่งในที่นี้เป็นลักษณะนามของรองเท้านะคะเช่นรองเท้าฉันหายไปไหนข้างนึงภาษาลาวก็จะบอกว่าเกือบค่อยเสียไปใส่กิ่งนึงกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะคำต่อไปนะคะลักษณะนามคำนี้ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะคำว่าหัวหัวนะคะเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะคุณผู้ชมแปลว่าเล่มค่ะแปลว่าเล่มนะคะไปต่อค่ะลักษณะนามคำสุดท้ายนะคะคำว่าหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้ค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากคำว่าหน่วยจะเป็นลักษณะนามของผลไม้แล้วคำนี้ค่ะยังน่าสนใจค่ะเพราะในภาษาลาวอาจจะใช้คำว่าหน่วยกับสิ่งของอย่างอื่นหรือใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นพัดลมทีวีนะคะเป็นหน่วยโดยใช้ลักษณะนามเหมือนกันกับผลไม้นี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างคะงงไหมคะแต่ก็ต้องเรียนรู้ค่ะเพราะเราจะเปิดบ้านรู้จักภาษาลาวมากขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้คำลักษณะนามด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างและแปลความหมายอย่างไรคำแรกค่ะดวงดวงหมายถึงหลอดไฟนะคะเป็นลักษณะนามของหลอดไฟหรือมีดค่ะคำต่อไปค่ะแก้วแก้วเป็นลักษณะนามของขวดค่ะจอกจอกเป็นลักษณะนามของ

แก้วนะคะปองปองหมายถึงช่องเป็นลักษณะนามของประตูหรือหน้าต่างค่ะกิ่งกิ่งเป็นลักษณะนามของรองเท้าค่ะหัวหัวเป็นลักษณะนามของหนังสือหมายถึงเล่มค่ะคำสุดท้ายนะคะหน่วยหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้หรืออาจจะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์หมวดลักษณะนามแล้วเราใช้คำศัพท์เหล่านี้มาเรียนรู้ภาษาลาวมากขึ้นโดยการมารู้จากการประสมอักษรนะคะเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์และระบบการประสมอักษรในภาษาลาวค่ะเผื่อคุณผู้ชมเดินทางไปลาวก็จะสามารถอ่านออกเสียงภาษาลาวหรือรู้จักตัวอักษรและตัวพยัญชนะภาษาลาวได้ดียิ่งขึ้นนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะมาเรียนรู้การประสมอักษรกันก็คือคำว่าดวงค่ะคำว่าดวงนะคะสะกดด้วยอะไรคะคุณผู้ชมคะตัวนี้นะคะเขียนเหมือนภาษาไทยเลยค่ะมีพยัญชนะใช้ด้วยกันทั้งหมด3ตัวค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะก็คือดอเด็กหรือดอเด็กน้อยค่ะดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะตรงที่ดอเด็กน้อยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะระดับหัวนะคะจะอยู่ระดับเส้นของบรรทัดค่ะไปต่อค่ะสระอัวในภาษาลาวนะคะถ้ามีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปค่ะเหมือนกับภาษาไทยค่ะกลายเป็นวอวีวอวีหรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะวอวีเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะสันฐานอาจจะเหมือนรูปออ่างในภาษาไทยสักนิดนึงนะคะแต่นี่คือวอวีนะคะไปต่อค่ะสรุปนะคะดอเด็กน้อยวอวีไม่ใช่รูปของพยัญชนะทั้งสองตัวนะคะดอเด็กน้อยเป็นพยัญชนะต้นวอวีเป็นสระอัวค่ะและเราก็จะสะกดนะคะพยัญชนะตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะง้องัวง้องัวคุณผู้ชมคะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะง้องัวภาษาลาวหางยาวนะคะหางจะเลยบรรทัดค่ะหางจะเลยระดับบรรทัดลงไปนะคะเราก็จะได้คำว่าดวงนะคะดวงไปต่อค่ะคำว่าแก้วแก้วคำนี้ก็ไม่ยากค่ะเขียนเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ดูพยัญชนะลาวนะคะว่าตัวไหนเอ่ยที่ใช้แตกต่างกันสระแอค่ะคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะแต่คุณผู้ชมต้องเขียนนะคะจากข้างล่างค่ะเห็นไหมคะเขียนจากข้างล่างนะคะหัวขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะหัวก็จะโค้งๆนิดนึงนะคะอันนี้คือสระแอของลาวค่ะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะกอไก่กอไก่เห็นหรือยังคะว่าไก่ไทยกับไก่ลาวต่างกันตรงไหนคะกอไก่ภาษาลาวเป็นแบบนี้ค่ะมีหัว2หัวนะคะคุณผู้ชมมีหัว2หัวอยู่ด้านนอกทั้ง2หัวเลยค่ะเขียนขึ้นไปนะคะกอไก่ค่ะปิดด้วยวอวีวอวีคุณผู้ชมคะวอวีในรูปนี้นะคะวอวีคุณผู้ชมทราบแล้วแต่วอวีในคำว่าแก้ววอวีกลายเป็นตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นสระแอกอไก่วอวีเป็นตัวสะกดนะคะใส่รูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทเขียนเหมือนไทยเลยค่ะแบบนี้นะคะเขียนขึ้นไปข้างบนค่ะอยู่ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะคำว่าจอกจอกคุณผู้ชมคะเขียนเหมือนไทยค่ะแต่จะมีพยัญชนะตัวหนึ่งที่น่าสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้คือตัวอะไรเอ่ยเริ่มเลยนะคะอันนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือจอจานนั่นเองค่ะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปทำหน้าที่เป็นสระนะคะทำหน้าที่เป็นสระค่ะคืออโออโอคุณผู้ชมคะออโอเขียนแบบนี้ค่ะออโอนะคะเขียนเหมือนวอวีแต่ม้วนหัวข้างบนค่ะหัวจะใหญ่สักหน่อยนะคะออโอค่ะทำหน้าที่เป็นสระอเมื่อมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมสระอ

อเมื่อมีตัวสะกดจะกลายเป็นอโอปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะพยัญชนะตัวสุดท้ายของเรานะคะคุณผู้ชมทราบแล้วคือกอไก่กอไก่อย่าลืมนะคะไก่ลาวค่ะมีหัวอยู่ด้านนอกสองหัวค่ะอ่านว่าจอกนะคะจอกไปต่อค่ะคำว่าปองปองหรือหมายถึงช่องนี่เลยค่ะเขียนรูปไหนคะก็จะมีพยัญชนะต้นค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าปอป๋าปอป๋าเขียนแบบนี้ค่ะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเลยค่ะนะคะเขียนเหมือนปอปลาในภาษาไทยเป็นสระอค่ะคุณผู้ชมจำสระอได้หรือยังคะสระอคืออโอออโอค่ะเขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะอโอเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวนะคะเขียนด้วยวอวีค่ะแล้วม้วนหัวด้านบนค่ะนะคะแล้วก็พยัญชนะสะกดของเราคุณผู้ชมคงทราบแล้วละค่ะสะกดด้วยอะไรคะสะกดด้วยง้องั่วค่ะง้องั่วเขียนแบบนี้นะคะง้องั่วหางงั่วจะหางยาวนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะหางค่ะจะยาวลงมาเลยระดับบรรทัดค่ะนี่คือง้องั่วในภาษาลาวและเราก็ใช้รูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมรูปวรรณยุกต์เอกคุณผู้ชมใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอนะคะไปต่อค่ะคำว่ากิ่งกิ่งเขียนด้วยกอไก่คุณผู้ชมทราบแล้วค่ะกอไก่มีหัวสองหัวค่ะนะคะสะกดด้วยงองั่วค่ะหางยาวนะคะจำได้แล้วนะคะไปที่สระค่ะสระใช้สระอินะคะคุณผู้ชมสังเกตดูสระอิในภาษาลาวนะคะสระอิค่ะไม่จรดกันนะคะไม่จรดกันนะคะจะมีช่องว่างเหลือไว้ค่ะสระอิค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์เอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมใช้รูปวรรณยุกต์เอกนะคะตรงกอไก่เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็คือกิ้งเราได้แล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าหัวค่ะคำนี้แปลกค่ะต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงเพราะใช้ต่างจากภาษาไทยนะคะหัวค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้สระอัวกันก่อนนะคะสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะก็จะใช้ไม่กุ๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งหัวลงนะคะเขียนเหมือนไม้หันอากาศแต่คว่ำหัวลงค่ะอันนี้ภาษาลาวเรียกว่าไม้กุ๋งนะคะสระอัวต้องมีว่อวี่ตลอดเวลาค่ะสระอัวต้องมีว่อวี่ตลอดเวลานะคะก็จะกลายเป็นไม้กุ๋งหัวลงนะคะแล้วก็ว่อวี่นี่คือสระอัวค่ะเมื่อเราจะใส่คำว่าหัวเราก็ใส่พยัญชนะตัวไหนคะหอฮานค่ะคุณผู้ชมตัวพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าหอฮานนะคะแบบนี้ค่ะนะคะหัวอยู่ข้างบนนะคะจะสังเกตดูว่าภาษาลาวจะมีหัวสองหัวนะคะหอฮานใส่ตรงสระอัวเข้าไปเราก็จะได้คำว่าหัวแล้วค่ะคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าหน่วยหน่วยภาษาลาวค่ะมีหอฮานเป็นอักษรนามบวกด้วยพยัญชนะหลายตัวค่ะหอนำนอนะคะตัวนี้ใช้หอฮานนำน่อนกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าน่อนกนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหอฮานเราไปแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะไปต่อที่นอนกค่ะนอนกนะคะภาษาลาวค่ะม้วนหัวจากข้างบนนะคะม้วนหัวจากข้างบนค่ะนอนกนะคะไปต่อค่ะสระอัวมีตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะคำว่าหัวนะคะข้างบนไม่มีตัวสะกดค่ะใช้ไม่กุ๋งหัวลงนะคะส่วนถ้าสระอัวมีตัวสะกดก็จะกลายเป็นตัววอวีค่ะตัววอวีเขียนแบบนี้ค่ะนี่คือตัววอวีนะคะเป็นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดค่ะตัวนี้ตัวสะกดคือย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นนะคะคุณผู้ชมคะย่อยุ่งตัวนี้จะเขียนด้วยหางสั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะประสมกันเป็นหน่วยหอนำนอสระอัววอ

อวีจบด้วยย่อยุ่งเป็นหน่วยนะคะอย่าลืมค่ะเรามีรูปวรรณยุกต์นะคะรูปวรรณยุกต์นี้คือรูปวรรณยุกต์เอกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้ภาษาลาวไปแล้วนะคะว่าเขียนสะกดยังไงบ้างลองมาอ่านกันอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะว่าจะอ่านภาษาลาวและคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้พยัญชนะไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หัวเป็นลักษณะนามของหนังสือค่ะหมายถึงเล่มนะคะและสุดท้ายค่ะหน่วยเป็นลักษณะนามของผลไม้นั่นเองค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีท่าน
2: สบายดีเรียกเป็นจังไหนแดแล้วนี่ยังต้องได้เติมใส่ให้มันสมบูรณ์แน่บ่
1: เจ้าใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วตอนนี้เหลือดอกไฟ4ดอกมาไว้หน้าเวทีแล้วก็ปึ้มที่เฮาเฮ็ดไว้เพื่อสิมาแจกยายให้แขกที่เขามาร่วมงานอีกห้อยหัวมาวางไว้บนนี
2: ้แล้วหมากไม้ที่สิวางไว้ให้เขาเจ้าบนนี้มีหยังแดแล้วยางละจักหน่วย
1: เจ้าส่วนว่าหมากไม้ได้กาเกี่ยมไว้แล้วมีหมากเกี้ยงห้อยหน่วยกับหมากโป้ม2ห้อยหน่วย
2: หากแขกลาวมาเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่บ่
1: เจ้าแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนข้อยว่าเครื่องที่เกี่ยมไว้ก็น่าจะพออยู่ได
2: ้แล้วเครื่องดื่มเด๋กาเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะ
1: เจ้าเครื่องดื่มสิมีน้ำหวาน60แก้วแต่ว่าเฮาจัดไว้เป็นแก้วน้อยบ่แม่นแก้วใหญ
2: ่เอ้าย้อนหยังคือบ่เอาจอกมาวางน้ำกันไปเอามาไว้ให้พร้อม
1: เจ้าคือตอนนี้จอกมีบ่พอกำลังให้นางสอนไปซื้ออยู
2: ่ต้องได้อีกจักจอก
1: อีกจักสาวจอกก็น่าจะพอ
2: เฝ้าไปหามาเด้อ
1: เจ้า
2: แล้วปองเยี่ยม2ปองนั้นคือบ่เปิดออกจะได้มีลมเข้ามาในห้อง
1: เจ้ามันเพมาดนแล้วยังบ่ทันได้แปลงเทื่อ
2: คันสั้นก็เอาผ้ามาปิดตกแต่งให้มันงามก็ได้
1: เจ้าเดี๋ยวให้เขาเจ้ามาเบิ่งให้เด้อ
2: ส่วนเรื่องเกิบให้แขกเราปดไว้เป็นคู่จึงค่อยบ่หลงกิ้งกันเข้าใจบ
1: ่เจ้าเข้าใจแล้ว
2: ก็บ่มีหยังแล้วเบิ่งให้ดีๆเด้อค่อยไปเฮ็ดเวียกอย่างอื่นก่อน
1: เจ้าค่อยสิเฝ้าเฮ็ดให้เรียบร้อย
0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะฟังบทสนทนาภาษาลาวพอจะรู้เรื่องหรือเข้าใจบ้างหรือยังคะคิดว่าคุณผู้ชมคงจะพอเข้าใจบ้างแหละค่ะแต่อาจจะมีคำศัพท์บางคำหรืออาจจะมีประโยคบางประโยคที่ยังไม่แน่ใจหรือไม่มีความเข้าใจชัดเจนค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะนำประโยคข้างบนจากบทสนทนาค่ะมาเรียนรู้กันว่าหมายถึงอะไรและใช้อย่างไรค่ะและเราก็จะอธิบายคำศัพท์บางคำที่แตกต่างจากภาษาไทยด้วยนะคะประโยคที่เราจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมกันหลังจากช่วงบทสนทนานี้นะคะประโยคแรกค่ะใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วใกล้สิแล้วตามคาดหมายแล้วหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะหมายถึงใกล้จะเสร็จตามกำหนดแล้วค่ะมีคำศัพท์นะคะประโยคนี้ค่ะมีคำศัพท์ที่เราน่าจะเรียนรู้กันคือคำว่าคาดหมายคาดหมายแปลว่านะคะกำหนดนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะบอนนี่มีหยังแดบอนนี่มีหยังแดแปลว่าตรงนี้มีอะไรบ้างค่ะตรงนี้มีอะไรบ้างนะคะคำศัพท์ที่เราได้จากประโยคบทนี้นะคะมีคำว่าบอนบอนแปลว่าที่ค่ะหรือตรงก็ได้นะคะบอนนี้จึงหมายถึงตรงนี้นั่นเองค่ะคำถามนะคะคำว่าหยังหยังแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอยากถามว่าที่ขายสินค้าตรงนี้มีอะไรบ้างก็ต้องถามเป็นภาษาลาวนะคะบอนนี่มีหยังแดบอนนี่มีหยังแดไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมฟังทันหรือเปล่านะคะส่วนว่าหมากไม้ก็ได้กระเกี่ยมไว้แล้วส่วนว่าหมากไม้ก็ได้กระเกี่ยมไว้แล้วนะคะหมายถึงส่วนผลไม้น่ะได้ตระเตรียมไว้แล้วค่ะมีคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์คือคำว่าส่วนว่าส่วนว่าแปลว่าส่วนนะคะส่วนนะคะคำต่อไปนะคะ

0: หมากไม้หมากไม้หมายถึงผลไม้นั่นเองค่ะยังมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งค่ะคำว่ากะเกียมกะเกียมแปลว่าตระเตรียมหรืออาจจะใช้คำเดียวก็ได้นะคะคือคำว่าเกียมแปลว่าเตรียมคุณผู้ชมคะออกเสียงไปพร้อมกันนะคะส่วนหวาหมากไม้ก็ได้กะเกียมไว้แล้วค่ะไปต่อนะคะประโยคต่อไปค่ะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหากแขกเรามากเกินจำนวนคาดหมายมันจะพออยู่แมนบอคุณผู้ชมคะอาจจะยาวสักนิดนึงนะคะหมายถึงถ้าหากแขกที่เชิญมาเกินจำนวนที่กำหนดไว้จะมีเพียงพออยู่หรือไม่ค่ะคุณผู้ชมมีคำศัพท์นะคะมีคำว่านะคะลาวลาวแปลว่าเขานั่นเองค่ะเขาหรือพวกเขาก็ได้ค่ะลาวนะคะไปต่อค่ะคาดหมายแปลว่ากำหนดนะคะคุณผู้ชมทราบคำนี้ไปแล้วค่ะไปต่อนะคะมันจะพ่ออยู่แมนบอมันจะพ่ออยู่แมนบอคำว่าแมนบอหมายถึงหรือไม่ค่ะหรือไม่นะคะไปต่อนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนนะคะคุณผู้ชมคะแขกก็หมายถึงแขกนะคะกำหนดแปลว่านะคะที่เชิญไว้นั่นเองค่ะอาจจะแปลไม่ตรงความสักนิดนึงนะคะแต่ก็ยังจะพอเดาความหมายกันได้ค่ะสำนวนลาวนะคะคำว่ามีเพียงแต่แปลว่ามีเพียงค่ะจะใช้คำว่าแต่บวกเข้ามาเพื่อให้ความหมายมันชัดเจนขึ้นเท่านั้นค่ะส่วน50คน50คนนะคะในภาษาลาวก็ตรงตัวเลยค่ะ50คนเท่านั้นนะคะออกเสียงพร้อมกันนะคะแขกที่กำหนดไว้มีเพียงแต่50คนหมายถึงแขกที่เชิญไว้มีเพียง50คนเท่านั้นไปต่อนะคะประโยคนี้ก็เป็นประโยคคำถามค่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะกะเกี่ยมไว้พร้อมแล้วบ่ล่ะหมายถึงเตรียมไว้พร้อมหรือยังนะคะไปต่อนะคะประโยคสุดท้ายค่ะอีกจักเศร้าก็น่าจะพออีกจักเศร้าก็น่าจะพอแปลว่าอีกสัก20ก็น่าจะพอค่ะชมคำศัพท์คำนี้นะคะคำว่าเศร้าเศร้าหมายถึง20ค่ะเป็นจำนวนตัวเลขนะคะเพราะฉะนั้นบทสนทนานี้นะคะค่อนข้างจะยาวสักหน่อยแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าคำศัพท์ภาษาลาวคำไหนมีความหมายอย่างไรและรู้ว่าใช้ในรูปประโยคอย่างไรบ้างก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะ
1: พระธาตุองค์ดำหรือพระธาตุดำมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวลาวเรียกกันว่าธาตุดำเป็นเจดีย์รูปทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดใหญ่เพียงองค์เดียวในนครหลวงเวียงจันทร์โดยสันนิษฐานว่าในอดีตคนลาวที่ย้ายถิ่นฐานกลับมาจากไทยเป็นผู้ก่อสร้างพระธาตุดำขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่22ถึง23รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมขนาดเล็กนี้คล้ายกับเจดีย์ที่มีฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยาและล้านนาทำให้มีข้อสงสัยตลอดมาว่าแท้จริงแล้วพระธาตุดำนี้ไม่ใช่ศิลปะของลาวแต่เป็นศิลปะของชาติอื่นที่คนลาวรับมาในอดีตแต่เนื่องจากมีข้อขัดแย้งว่าเจดีย์ที่เป็นศิลปะของอยุธยาและล้านนานิยมทำเฉพาะส่วนฐานให้เป็นแปดเหลี่ยมส่วนองค์ระฆังยังคงเป็นทรงกลมอยู่ดังนั้นเจดีย์แปดเหลี่ยมในล้านช้างเชื่อว่าช่างล้านช้างน่าจะคิดสร้างขึ้นซึ่งก็อาจพัฒนาศิลปะมาจากการประดิษฐ์เจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมนั่นเองเพราะลักษณะรูปทรงระฆังยังเหมือนกันแต่มีการลบมุมให้เห็นเหลี่ยมหลายเหลี่ยมจนองค์ระฆังกลายเป็นทรงพุ่มคล้ายดอกบัวพระธาตุดำตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองนครหลวงเวียงจันทร์มีตำนานเล่าไว้ว่าใต้พระธาตุดำมีพญานาคเจ็ดเศียรอาศัยอยู่คอยทำหน้าที่

ักรักษานครเวียงจันทร์แห่งนี้ให้พ้นจากศัตรูชาวลาวถือว่าธาตุดำคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องภัยอันตรายแก่บ้านเมืองตามคำบอกเล่าชาวลาวสันนิษฐานว่าที่ดินที่ประดิษฐานพระธาตุดำนี้เป็นที่ดินของชาวต่างชาติชื่อว่านายโตเลมีเพราะคล้องกับชื่อของถนนเส้นที่พระธาตุดำตั้งอยู่แต่ภายหลังนายโตเลมีก็ได้ขายที่ดินแห่งนี้ให้แก่สถานทูตอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่ไม่มีข้อมูลใดๆบันทึกเกี่ยวกับพระธาตุดำอีกเลยชาวบ้านกล่าวว่าพบเห็นพระธาตุแห่งนี้เป็นสีดำมานานแล้วและไม่มีการปรับปรุงหรือทาสีใหม่แต่อย่างใดผู้คนเมื่อเห็นพระธาตุเป็นสีดำก็พากันเรียกธาตุดำกันอย่างติดปากมาจนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องญาติพี่น้องสองฝั่งโขงก็คือไทยกับลาวนี่แหละครับเชิญครับ
1: ครับบนสายของแม่น้ำโขงที่ยาวมากตั้งแต่ตอนใต้ของจีนลงมานะครับเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกัมพูชาเนี่ย
0: เรา
1: จะเห็นได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็คือไทยลาวนะครับกลุ่มไทยลาวเนี่ยก็มีพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเดี๋ยวก็สร้างตามแม่น้ำโขงจากภาคเหนือลงไปนะครับเดี๋ยวก็สร้างตามลำแม่น้ำโขงขึ้นไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแผ่ขยายตัวเส้นทางคมนาคมที่สำคัญก็คือสายน้ำแม่น้ำโขงนะครับจะมีที่ราบลุ่มเยอะแยะมากเลยที่ราบลุ่มอันกว้างขวางเนี่ยก็จะก่อให้เกิดเมืองนะครับแล้วก็ถ้ามีสายน้ำที่เชื่อมต่อกันออกไปที่เราเรียกว่าสายน้ำสาขาถ้าเป็นสายน้ำใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนอยู่เยอะก็จะมีเมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางใหญ่ๆตั้งอยู่ตรงที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำที่หลวงพระบางนะครับก็จะมีหลวงพระบางเป็นเมืองใหญ่เพราะว่ามีแม่น้ำอูไหลบรรจบแม่น้ำโขงหรือว่าตรงเชียงแสนเนี่ยก็มีสายน้ำเข้ามาบรรจบเชียงแสนก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่ในอดีตเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันก็ยังมีพัฒนาการทางด้านศาสนาอีกนะครับพุทธศาสนานิกายหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เข้ามาทำให้ความหลากหลายของชาติพันธุ์แม้ว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเราเป็นเหมือนใกล้เคียงกันนะแต่ที่จริงเราคนละชาติพันธุ์นะครับอย่างเช่นถ้าใครไปที่นครพนมก็จะบอกว่าที่นครพนมนะครับมีหลายชาติพันธุ์ด้วยกันกลุ่มพูดไทยกลุ่มไทยพวนกลุ่มอะไรเงี้ยเขาก็จะแบ่งแยกย่อยกันออกไปอีกแต่ละกลุ่มก็จะพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นมาแต่ครั้งนี้ศาสนานี้จะกลายเป็นตัวเชื่อมความหลากหลายทางชาติพันธุ์ก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยความคิดความฝันทางด้านพุทธศาสนาเหมือนกันเราลองดูในเขตของภาคอีสานนะครับสิ่งซึ่งตกค้างเป็นโบราณสถานที่อยู่กับเราก็คือปราสาทหินเช่นปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมรุ้งนะครับกลุ่มปราสาทหินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อธิบายถึงอิทธิพลหรือว่าความสัมพันธ์กับเมืองในกัมพูชาที่เราเรียกว่าพระนครหลวงหรือว่าอังกอร์วัดอังกอร์ธมนะครับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเราเรียกว่าพระธาตุนะครับพระธาตุที่ใหญ่มากเลยก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะครับพระธาตุรองลงมาที่สำคัญมากในเขตของฝั่งอีสานก็คือพระธาตุนครพนมพระธาตุพนมนะครับในขณะที่เชียงรายเชียงใหม่ก็มีพระธาตุนะครับมีวัดสำคัญเต็มไปหมดรวมทั้งเชียงแสนเชียงใหม่อะไรก็เป็นเรื่องราวของพระธาตุดังนั้นในกลุ่มของพื้นที่ไทยลาวตรงนี้เราก็จะเห็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ1เป็นเรื่องของปราสาทหินปราสาทหินก็เป็นพัฒนาการอยู่ประมาณ900ถึง 1,000 ปี
0: ครับ
1: ส่วนพระธาตุเนี่ยจะเป็นการแผ่ขยายอยู่ในช่วง500ปีลงมานะครับที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆด้วยเหตุนี้นะครับเวลาเราบอกว่า2ฝั่งโขงเป็นญาติ
0: พี่น้องกัน
1: นะครับที่เราพยายามใช้คำว่าญาติพี่น้องเพราะว่าเป็นญาติเป็นเครือญาติกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพระมหากษัตริย์ที่ครองเมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทน์ที่เราเรียกว่าพระเจ้าชัยเชษฐานะครับ
0: ครับ
1: พระเจ้าชัยเชษฐาเริ่มต้นที่ครองเชียงใหม่นะครับแต่ต่อมาเมื่อหลวงพระบางเนี่ยว่างเว้นจากการมีกษัตริย์นะครับก็อัญเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งนับเครือญาติกันแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าจะเชิญพระเจ้าชัยเชษฐาไปครองได้พระเจ้าชัยเชษฐาก็เลยเดินทางจากเชียงใหม่ไปครองเมืองหลวงพระบางเห็นไหมครับว่าทั้งเชียงใหม่และหลวงพระบางชี้ให้เห็นว่านี่คือเครือญาติกันอย่างชัดเจนเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับตอนที่รัฐบาลกรุงเทพได้จัดระเบียบการปกครองแบบมหาดไทยใหม่กรุงเทพเนี่ยก็มองเห็นความเป็นเครือญาติของลาวนะครับลาวในภาคอีสานแบ่งออกเป็น3มณฑลเลยนะครับแรกๆเลยก็คือลาวตรงโคราชเนี่ยเรียกว่าลาวกลางนะครับตรงอุบลราชธานีเรียกว่าลาวกาวตรงอุดรธานีบริเวณแถวนั้นเรียกว่าลาวพวนในขณะที่เมืองเหนือทั้งหมดนะครับสร้างเป็นมณฑลลาวเฉียงนะครับก็คือเฉียงจากโคราชลาวกลาง
0: เรียกกันตรงๆตามทิศทางเลย
1: นี่ก็คือสายตาจากกรุงเทพเมื่อเข้าไปจัดระเบียบการปกครองในเขตภาคเหนือและภาคอีสานกรุงเทพมองเห็น เครือญาติลาวนะครับ
0: ทั้งหมด
1: ทั้งในเขตภาคเหนือภาคอีสานและลาวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อมองจากสายตาของคนข้างนอกสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือญาติแล้วก็เห็นพุทธศาสนาหินยานหรือว่าเถรวาทเนี่ยเป็นองค์สำคัญเป็นทิศทางที่สำคัญพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยในลาวประมาณสัก300ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพุทธศาสนาที่ฟื้นนะครับที่ก่อให้เกิดการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่อีกครั้งหนึ่งในพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองในรอบ 1,000 ปีนะครับของสองฝั่งโขงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผ่านไปช่วงหนึ่งบ้านเมืองที่เคยดำรงอยู่เนี่ยมันก็ล้มสลายไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าด้วยเหตุผลใดจะเป็นโรคระบาดเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าการผลิตเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานตกค้างแต่พอผ่านไปอีกหลายร้อยปีนะมีการฟื้นคืนชีพมาอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง300ปีก่อนหน้าเราเนี่ยก็มีคูบาขี้หอมคูบาขี้หอมเนี่ยเป็นตำนานที่โด่งดังมากของริมแม่น้ำโขงเลยนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมคูบาถึงขี้หอม

0: คำอธิบายก็คือเป็นพระที่ได้รับการเคารพอย่างยิ่งแม้แต่ขี้ของครูบา
1: แม้แต่อุจจาระของท่านเนี่ย
0: ยังหอมเลย
1: เราก็ยังเคารพเลย
0: ใช่แสดงว่าพระองค์นี้เป็นที่เคารพนอบมากครูบาขี้หอมนี่ก็คือผู้ที่ทำให้จำปาสักนะครับได้ฟื้นขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่ของภาคใต้ลาว
1: จนถึงทุกวันนี้เลย
0: จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับทำให้พระธาตุพนมเนี่ยได้รับการบูรณะฟื้นฟูและสร้างเมืองแถวนั้นขึ้นมาอีกมากและกลายเป็นศูนย์กลางของสองฝั่งโขงตรงกลางเลยเพราะว่าที่เวียงจันทน์นั้นมีพระธาตุหลวงเวียงจันทน์อยู่แล้วนี่ก็คือพัฒนาการของการสร้างบ้านแปลงเมืองหลังจากนั้นมาชุมชนทั้งสองฝั่งโขงก็เติบโตเรื่อยมาแต่ที่จริงแล้วเมืองหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่ตั้งติดริมแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าเรามองในโลกของความเป็นญาติมิตรนะฝั่งตรงข้ามเมืองตรงข้ามกับเวียงจันทน์นะก็คือเมืองบริวารของเวียงจันทน์นั่นเองใช่ไหมครับมันเหมือนเมืองธนบุรีตั้งอ่ะก็มีฝั่งกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองบริวารนะเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเวียงจันทน์แต่เมื่อแยกออกเป็นสองประเทศเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศลาวจึงมาตั้งเมืองหลวงอยู่ริมแม่น้ำโขงนะไม่กังวลถึงความมั่นคงปลอดภัยระหว่างประเทศเลยที่จริงแล้วเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเพราะว่าตรงนั้นน่ะก็คือญาติมิตรกันอย่างเช่นถ้าเรามองดูนะครับจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: นะครับเป็นผลจากการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเขตของฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสได้ลาวไปฝรั่งเศสก็มีข้อกำหนดว่าห้ามมีกองทหารอยู่ประชิดเขตแดนริมแม่น้ำโขง25กิโลเมตรนะครับตัวแทนของกรุงเทพก็เลยบอกว่าถ้างั้นมาสร้างที่อุดรธานีห่างจากแม่น้ำโขง40กิโลเมตรเดิมทีเมืองหนองคายเมืองศรีเชียงใหม่คือเมืองใหญ
1: ่นะ
0: แต่เมื่อตัวแทนของกรุงเทพมาย้ายที่มาอยู่ที่อุดรก็ทำให้เมืองใหญ่ที่เคยอยู่ริมแม่น้ำโขงก็กลายเป็นเมืองย่อยเมืองเล็ก
1: อุดรธานี
0: ก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่แทนนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น120ปีที่ผ่านมา
1: อีกเรื่องนึงที่สงสัยครับอาจารย
0: ์
1: ลาวเนี่ยมีเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองมรดกโลกเราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การวัดหรือว่ารายละเอียดของเมืองหลวงพระบางที่น่าสนใจหน่อยครับ
0: โอ้นี่ลาวเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับลาวเป็นสมาชิกสหประชาชาติตั้งแต่ได้รับเอกราชมานะครับแต่ลาวก็ปกครองในแบบสังคมนิยมจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ก็เริ่มพังทลายในโลกใบนี้ลาวเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่กลุ่มผู้นำลาวนะครับสามารถปรับตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากคือปกครองถ้าเราพูดง่ายๆว่าปกครองโดยพรรคการเมืองที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งลาวนะครับแต่ลาวเนี่ยสามารถมองการไกลมากเลยว่าเมื่อลาวทยานออกจากกรอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมลาวจะต้องเข้าสู่ตลาดแบบตลาดการค้าแบบเสรีมากยิ่งขึ้นลาววางแผนเลยนะครับว่าลาวจะต้องรับเกณฑ์ของโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกณฑ์ว่าด้วยทำอย่างไรที่จะทำให้ลาวเนี่ยมีทรัพย์มรดกกลายเป็นทรัพย์แห่งการท่องเที่ยวโลกเนี่ยชอบประเทศใหม่ๆนะชอบเห็นสิ่งซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอัน
1: ซีนทั้งหลาย
0: ใช่ครับลาวก็บอกว่าเนี่ยหลวงพระบางซึ่งพัฒนาการของลาวนี้มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากใช่ไหมครับเพราะว่ากว่าถนนอะไรจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็กว่าจะเข้าไปถึงลาวเนี่ยมันช้ามากหลวงพระบางก็เหมือนถูกฟรีซไว้นะครับในยุคของศิลปะสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสนะครับในขณะเดียวกันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดของศิลปะของพุทธศาสนาในหลายร้อยปีก่อนหน้านั้นคราวนี้หลวงพระบางก็เป็นเมืองเล็กๆเหมือนหัวแหลมที่มีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสสไตล์อาณานิคมสไตล์พุทธศาสนาลาวก็เลยตัดเขตพื้นที่ตรงหัวมุมตรงนั้นให้กลายเป็นมรดกโลกไม่ใช่หมายความว่าทั้งเมืองหลวงพระบางนะครับแต่หมายความว่าเฉพาะเขตที่ขีดเส้นไว้เมืองนี้จะถูกปกปักว่าเวลาเราเข้าไปนี่ไงตลาดยามเช้านี่ไงบ้านเมืองเขายังทำมาค้าขายได้แต่ห้ามซ่อมแซมจนผิดปกตินะครับและเขตนั้นก็ห้ามไปสร้างตึกใหม่ๆเข้าไปนะครับ
1: ห้ามสูงเกินเท่าไหร่
0: ใช่แต่หมายความว่าถ้านอกเขตที่ขีดไว้ขีดเส้นว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ๆได้นะครับจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ว่ากันไป
1: เพราะนั้นบางคนไปเที่ยวจะสงสัยเอ๊ะทำไมเห็นหลวงพระบางบางส่วนมีการสร้างตึกไหนว่าเป็นมรดกโลกนี่คือคำตอบนะครับ
0: ครับผมก็คือว่าทำอย่างไรที่ทำให้เขตที่ขีดว่าเป็นมรดกโลกนั้นสามารถดำรงและรักษาตกทอดไปยังลูกหลานไว้ได
1: ้
0: เพราะว่าเขามองว่าแนวคิดว่าด้วยมรดกโลกเนี่ยเป็นแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการปกปักรักษาไม่ให้สิ่งก่อสร้างใหม่ๆหรือว่าการทำลายเนี่ยเข้าไปมันก็สามารถตกทอดไปได้อีกสัก100ปี200ปีในอนาคต ซึ่งตรงนี้เองประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะหลายประเทศอย่างเช่นประเทศในอาเซียนเนี่ยหลายประเทศรีบลุกขึ้นมานะครับสร้างระบุตรงนั้นเป็นมรดก
1: โลกใหญ่เลย
0: เพราะว่าถ้าเข้าตาใช่ไหมครับก็กลายเป็นมรดกโลกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับบางแห่งมรดกโลกอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวแต่บางแห่งก็ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวหลวงพระบางเนี่ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนอยากไปเพราะว่าพอไปถึงหลวงพระบาง1เดินก็ได้2ถีบจักรยานรถมันน้อยมากเลยพอเข้าไปถึงหลวงพระบางมันเหมือนชีวิตมันย้อนเข้าไปในยุคของศตวรรษก่อนๆ
1: สโลไลฟ์ของจริงเลย
0: ใช่เลยครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยชอบแบบมาเที่ยวหลวงพระบางแล้วก็นอนในโรงแรมที่ไม่ต้องหรูมากนักแต่อยู่ในเมืองที่เป็นมรดกโลกแค่นี้ก็ถือได้ว่าเข้าถึงความเป็นลาวของประเทศลาวที่หลวงพระบางเลยครับ
1: สงสัยอีกนิดครับแล้วในเมื่อเขาปิดประเทศฟรีซมาหมดเลยเนี่ยทำไมถึงเลือกเฉพาะหลวงพระบางไม่เสนอเมืองอื่นหรือเสนอแล้วไม่ผ่านครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการเสนอของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมองว่าเป็นจุดดึงดูดนะมีลักษณะเฉพาะไหมหลวงพระบางนี้เนื่องจากว่าหลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวมาอย่างยาวนานนะครับ
1: ก่อนจะย้าย
0: ใช่มีองค์พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยทุกอย่างก็เขาเรียกว่ามีทั้งศิลปะโบราณอะไรเงี้ยนะครับมันผสมผสานกันอยู่และมันก็ยังสามารถรักษาไว้ได้นะครับในขณะที่เวียงจันทน์อาจจะต้องการการเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า
1: แยกส่วนกันส่วนนี้เอาไว้เพื่อเติบโตส่วนนี้ไว้เพื่อท่องเที่ยว
0: ใช่ซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับรู้เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับสปป.ลาวเพิ่มขึ้นอีกมากมายเหลือเกินและต้องขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: วันนี้ผมตูนวรัตน์และอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้ดีกว่าที่เคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการค้าไทยลาวบ้างนะฮะ
1: ไทยนี่มีเพื่อนบ้านอาเซียนที่ติดเขาเรียกว่าติดชายแดนด้านบกเนี่ยอยู่4ประเทศด้วยกันนะครับ4ประเทศได้แก่ลาวกัมพูชาพม่าแล้วก็มาเลเซียนะครับประเทศที่ถ้าเป็นมูลค่าทางการค้าในอันดับแรกเนี่ยก็คือไทยกับมาเลเซียนะครับอันดับ2ก็คือไทยกับพม่าซึ่งกรณีของไทยกับพม่าเนี่ยการค้าที่นำเข้าจากพม่าเกือบทั้งหมดก็คือก๊าซธรรมชาติใช่ไหมครับแต่มูลค่านี่ก็ 200,000 กว่าล้านบาทนะครับอันดับ3เนี่ย น่าสนใจนะครับลาวเนี่ยมีประชากรอยู่ระดับแค่7ล้านคนนะครับแต่การค้าไทยลาวเนี่ยมีปริมาณเป็นอันดับ3
0: มากกว่าพม่า
1: น้อยกว่าพม่าเล็กน้อยแล้วก็นะครับมากกว่าประเทศกัมพูชาม
0: ากกว่ากัมพูชาน
1: ะครับเพราะว่ากัมพูชานี่ตอนนี้มีประชากรราวๆ15ล้านนะครับ
0: โอ้แต่ว่าการค้าน้อยกว่าน
1: ะน้อยกว่าซึ่งกรณีของไทยลาวเนี่ยประชากร 6-7 ล้านคนเนี่ยการค้าในมูลค่าเกือบ 200,000 ล้านบาทแล้วปีนี้เพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่มากนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมา
0: น่าสนใจมาก
1: แต่สภาพโดยรวมเนี่ยใช่ไหมครับว่ามูลค่าของการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง4ประเทศเนี่ยเป็นมูลค่าโดยรวมเนี่ยประมาณสัก 10% ของการค้าระหว่างไทยกับประเทศต่างๆในโลกใบนี้พอ

0: บอกว่ามูลค่า 10% เนี่ยถือได้ว่า4ประเทศนี้เป็นฐานสำคัญเลยนะครับของการที่เศรษฐกิจไทยยังหล่อเลี้ยงและมีปริมาณของผู้บริโภคอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรามักจะมองว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วเศรษฐกิจไทย10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเติบโตได้บนฐานของการบริโภคจากเพื่อนบ้าน
1: ของประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละฮะ 10% ที่ว่าเนี่ย
0: เพราะว่าการเปิดด่านการเปิดตลาดการมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกทำให้สินค้าของไทยจำนวนมากนี้หลั่งไหลเข้าไปยังเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านยังต้องตั้งรับคือรับสินค้าบริโภคอุปโภคเพราะว่าเพื่อนบ้านอาจจะยังไม่สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้
1: า
0: เพื่อทดแทนการนำเข้าได้แต่อนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
1: งั้นเราพูดคุยถึงเรื่องทั้งการค้าชายแดนแล้วก็การค้าผ่านแดนหน่อย
0: ครับผมเวลาเราพูดถึงการค้าชายแดนนะครับชายแดนของเราเนี่ยติดกับประเทศลาวกัมพูชามาเลเซียแล้วก็พม่าเนี่ยโอ้หลายพันกิโลเมตรนะครับมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าจุดผ่านแดนถาวรนะจุดผ่านแดนถาวรตอนนี้ก็คือพอเราเดินทางไปเนี่ยเราอาจจะใช้พาสปอร์ตผ่านแดนไปได้
1: ได้เลย
0: คือเขาเปิดเป็นเวลาทุกวันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสินค้าผ่านเขาออกได้สบายแล้วมันก็จะมีจุดผ่านแดนชั่วคราวหมายความว่าเขตนั้นจะมีการก่อสร้างฝั่งตรงข้ามต้องการสินค้าอย่างเช่นปูนซีเมนต์เหล็กก้าอะไรเงี้ยไปก่อสร้างเขาก็เปิดช่องทางให้มีการขนถ่ายสินค้าเพื่อความสะดวกพอหมดวาระนั้นก็ปิดด่าน
1: ช่องทางพิเศษ
0: เป็นจุดผ่านแดนชั่วคราว
1: ครา
0: วนี้สินค้าเนี่ยถ้าเป็นจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยมันก็มีสินค้าที่เดินทางเข้าไปแล้วก็ไปยังตลาดของประเทศนั้นเช่นเข้าไปยังประเทศลาวนะครับโดยเพื่อใช้จ่ายเพื่อบริโภคอุปโภคในประเทศลาวโดยตรงหรือจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับจุดผ่อนปลนเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนัดของสองประเทศนะครับเช่นจุดหมู่บ้านกอกับหมู่บ้านขอของฝั่งลาวเนี่ยก็เปิดจุดผ่อนปลนเพื่อบอกว่าอ้าวทุกวันอาทิตย์ให้มีตลาดนัดที่ประเทศไทยคนลาวข้ามมาได้โดยไม่ต้องทำเอกสารใดๆ
1: แล้วกรณีนี้ก็ตกลงกันยังไง
0: โอ้อันนี้ตลอดรอบแนวชายแดนเลยนะครับเพื่อไทยฝ่ายไทยก็ซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าพื้นเมืองได้ในขณะที่ลาวก็ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยไปได
1: ้วินวินทั้งคู่
0: เขาเรียกว่าเพื่อทำให้ชาวบ้านตลอดแนวเนี่ยสามารถมีสินค้าอุปโภคบริโภคกันอันนี้เราเรียกว่าจุดผ่อนปลนนะครับซึ่งมีเยอะมากด่านที่สำคัญเลยนะครับของการผ่านแดนเนี่ยก็คือด่านที่ตรงเป็นเชียงของซึ่งตรงนี้ด่านจะเข้าไปยังในเขตยูนนานกับด่านที่เป็นนครพนมนะครับนครพนมกลายเป็นด่านของการขนถ่ายสินค้าเพื่อผ่านแดนเข้ายังเวียดนามและจีนมากที่สุดเลยนะครับมูลค่าของตลาดที่เวียดนามกับตลาดที่จีนเนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท
1: โอ้มหาศาล
0: 2ตลาดนี้เป็นสินค้าผ่านแดนนะครับก็ถือได้ว่าแสนล้านบาทนะครับที่ทำให้ไทยเนี่ยส่งสินค้าแทนที่จะมาลงเรือที่ท่าเรือแถวกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ศรีราชาก็ผ่านแดนกันเลยนะครับนี่ก็กลายเป็นการเจริญเติบโตและสินค้าผ่านแดนจากจีนและเวียดนามก็เข้ามายังภาคอีสานโดยตรงภาคเหนือโดยตรงนะครับดังนั้นเวลาเราไปยังริมชายฝั่งแม่น้ำโขงเราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีแอปเปิลสดๆอยู่แถวนี้ด้วยนะเอ๊ะแอปเปิลนี้มาจากท่าเรือคลองเตยไหมนะไม่จำเป็นครับตอนนี้คนถ่ายกันเลยหรือไม่กรณีของเชียงของเชียงแสนแล้วเราก็จะเห็นผลไม้เยอะมากเลยเขาเรียกว่าสินค้าผ่านแดนกันไปผ่านแดนกันมานะครับ สะพานข้ามแม่น้ำโขงก่อให้เกิดความสำเร็จของการทำให้การค้าเนี่ยเพิ่มพูนปริมาณมากขึ้นมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจไทยก็โตได้เพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะครับร่วมบริโภคสินค้าด้วย
1: เพื่อนหนุนเรา
0: ใช่แม้ว่าอัตราการเกิดขึ้นของประชากรใหม่ๆในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เพิ่มอย่างเขาเรียกว่าคงที่อย่างมากเลยนะอ
1: ั
0: ตราส่วนของการเกิดเด็กใหม่ๆเนี่ยทำให้ตลาดภายในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที
1: ่
0: ดังนั้นการได้เพื่อนบ้านมาร่วมบริโภคเนี่ยก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยอย่างมากนะครับนี่เป็นจุดดีของทางด้านเศรษฐกิจ
1: ทีนี้นอกจากแอปเปิลที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้วมันมีสินค้าประเภทไหนอีกครับ
0: ถ้าเราพูดถึงว่าลาวต้องการสินค้าอะไรจากไทยนะครับตอนนี้สินค้าที่ลาวต้องการนี่ก็เป็นเครื่องเขาเรียกว่า1ว่าด้วยประเภทรถยนต์และอุปกรณ์รถยนต
1: ์โอ้เหรอ
0: ใช่เพราะรถยนต์ประเทศไทยนี่เป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์เลยนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยผลิตที่นี่แล้วก็ส่งขายทั่วโลกซึ่งส่วนหนึ่งลาวก็ต้องการรถ นะครับ2อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์3น้ำมันเมื่อมีรถแล้วก็ต้องการน้ำมัน
1: แน่นอน
0: 4นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างต่างๆเพราะตอนนี้เศรษฐกิจเราเติบโตอย่างมากนะครับพอเติบโตแล้วอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์นะครับว่าด้วยเหล็กเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของประเภทเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มไม่ว่าจะมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์นะครับในขณะที่ลาวนี้ก็ส่งออกสินค้ามานะครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นมูลค่าที่ปี2558ต้องบันทึกไว้เลยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือไฟฟ้าจากเขื่อนน้ำพลังน้ำของประเทศลาวนะครับ
1: เขื่อนเขามีจำนวนมากพอที่จะผลิตส่งมายังเราได้ขนาดนั้นเลยแล้ว
0: พัฒนาการของเขื่อนในรอบ10ปีมานี้ของประเทศลาวนะครับตอนนี้ไทยซื้อไฟฟ้าจากลาวเนี่ยในประมาณ 7% ของการใช้ไฟในประเทศไทย 7% เนี่ยเราจ่ายเงินไปเมื่อปี2558นะครับลาว 13,000 กว่าล้านบาทนะครับและในอนาคตเราจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นก็กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของลาวนะครับก็คือไฟฟ้าพลังจากเขื่อนพลังน้ำ
1: นี่คล้ายกับกรณีที่เราซื้อพลังงานก๊าซธรรมชาติมาจากพม่าเหมือนกัน
0: ใช่มูลค่าตรงนั้น100,000กว่าล้านบาท
1: แสดงว่าหลักๆที่เราซื้อจากลาวและเมียนมานี่เป็นเรื่องของพลังงานทั้งคู่เลย
0: ใช่ประเทศไทยที่ขาดเพื่อนบ้านไม่ได้นะแม้ว่าเราจะส่งสินโภคให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ส่งพลังงานให้กับเรานะครับ
1: เพื่อไปผลิตสินค้าส่งให้เขาต่อ
0: ใช่
1: แล้วอันดับ2รองลงมาอะไรครับ
0: อันดับ2รองลงมานี่ก็เป็นเรื่องของทองแดง
1: ทองแดง
0: ทองแดงไม้ป่าไม้ผลิตภัณฑ์จากไม้ต่างๆนะทองแดงในลาวกลายเป็นการค้นพบเหมืองทองแดงที่สำคัญมากเลยนะครับมีทั้งทองแดงทองคำนะครับพอด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับก็ทำให้ลาวนี่กลายเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากรส
1: ิน
0: แร่ต่างๆเมื่อก่อนนี้เราคงได้ยินนะครับว่าไปหลวงพระบางเห็นคนล่อนทองกว่าจะได้ทองหนึ่งอีแปะนะครับก็ล่อนกันทั้งวันอะไรเงี้ยแต่มันเป็นวิถีชีวิตแบบชุมชนแสดงว่ามันมีแหล่งแร่ทองคำอยู่ใช่ไหมครับเยอะแต่วิธีการดั้งเดิมก็คือทองมันก็ค่อยไหลออกมาชาวบ้านก็ล่อนกันตามแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แทนที่จะแค่ล่อนทองคำนะก็กลับกลายเป็นว่าขุดทำเมืองทองคำในประเทศลาวเลยนะครับแหล่งทองแดงก็เป็นแหล่งที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในโลกของอดีตนะครับเราจะหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่าทองสำริดทองสำริดจะต้องใช้ทองแดง 90% ไปใช้ดีบุกหรือว่าตะกั่ว 10% เพื่อหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับทองแดงของโลกอดีตเนี่ยเราจะเอามาจากนู่นประเทศจีนเอามาจากญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นถือว่าได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกทองแดงที่สำคัญของยุคอดีตเมื่อ 3-400 ปีเพราะไม่สามารถค้นพบทองแดงในประเทศลาว
1: ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าลาวมี
0: เทคโนโลยีไม่พอนะครับเพราะว่าทองแดงมันดันอยู่ลึกเกินไปแต่ตอนนี้พอเปิดหน้าดินออกมานะครับประเทศลาวมีทรัพยากรทางด้านแร่ธาตุเยอะมากเลย
1: นี่กลายเป็นใกล้เกลือกินด่างเลยครับ
0: รวมทั้งแร่ธาตุทางด้านลูกระเบิดตกค้างนะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะอันนั้นนับว่าเป็นสินค้าด้วยเหรอครับ
0: หนึ่งเป็นทั้งภัยของคนลาว
1: นะครับ
0: และก็เป็นทั้งสินค้าด้วยประเทศลาวในรอบหลายสิบปีมันเนี่ยใช้เขาเรียกว่าเศษลูกระเบิดเศษรถถังเครื่องบินที่เสียแล้วในศึกสงครามสมัยสงครามที่อเมริกันเข้ามาลบในดินแดนแถวนี้นะครับก็ตัดกันนะครับแล้วก็ขายส่งให้ประเทศไทยกลายเป็นเศษเหล็ก
1: มันไม่มีอันตรายในระหว่างการขนย้าย
0: ก็ธรรมดานะครับบางลูกมันยังมีระเบิดอยู่ก็ตูมกันไปนะครับลูกระเบิดในลาวเนี่ยถูกทิ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะประเทศไทยเป็นแบบคุยอย่างตรงไปตรงมานะครับในยุคอดีตนะครับของการทำสงครามเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในสงครามอินโดจีนสหรัฐใช้ประเทศไทยเป็นฐานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฐานที่เราเรียกว่าที่สัตหีบนะครับเครื่องบิน B-52 ต้องออกจากฐานนี้เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะครับเครื่องบิน B-52 นี้บรรทุกระเบิดได้รอบละ300ตันนะครับเป้าหมายอาจจะบินไปไกลมากแต่พอบินไปถึงลาวเนี่ยปรากฏว่าทหารสหรัฐก็ทิ้งกันอยู่ในลาวเนี่ยนะทำเที่ยวบินดังนั้นระเบิดนี้จะอยู่ในแถบเชียงขวางในแถบเขาเรียกว่าที่ราบสูงบริเวณภาคใต้ของลาวเยอะมากเลย
1: ตอนนี้ก็ยังมีอยู
0: ่ใช่และตอนนี้คนลาวก็จะต้องนะครับทำการรวมกลุ่มกันเพื่อบอกเด็กว่าลูกระเบิดเหล่านี้มันเป็นลูกระเบิดเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่านี่คือระเบิดนะครับไปเจอในบ่อในอะไรเงี้ยก็ อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับตอนนี้ก็มีการรวมกลุ่มกันเพื่อตามหาลูกระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในลาวเพราะว่ามันกลายเป็นภัยคุกคามต่อการขยายพื้นที่ทำกินนะครับนี่ก็เป็นภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในประเทศลาวหลังจากที่สงครามผ่านไปตอนนี้เป็นมิตรนะครับผมคิดว่า

0: เป็นมิตรระหว่างไทยกับลาวเนี่ยเราอาจจะต้องส่งหน่วยกองกำลังที่สำคัญเนี่ยไปช่วยตามหาระเบิดในแผ่นดินลาว
1: เพราะเราเป็นคนไปปล่อยนะต่อให้เราไม่ใช่เป็นผู้ก่อเหตุเราเป็นฐานก็ตามครับ
0: เขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใช่ไหมครับด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ไทยมีอยู่เนี่ยไปทำให้แผ่นดินลาวนี้สามารถเพาะปลูกหรือว่าขยายการเพาะปลูกได้และลดอัตราการสูญเสียชีวิตและร่างกายของผู้คนในลาวเนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นมิตรมากที่สุดเลยนะครับ
1: ครับทิศทางในอนาคตอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเศรษฐกิจการค้าไทยลาว
0: โอ้ปริมาณนี้ต้องถือได้ว่าเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าถ้าคนลาวมีประชากรอยู่ระดับ7ล้านคนแล้วอัตราของการค้าขึ้นมาได้อยู่ในอันดับ3ของการค้าระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็ถือได้ว่าการก่อสร้างการสร้างบ้านแปลงเมืองของลาวนี่ต้องถือได้ว่าขนาดใหญ่เลยใช่ไหมครับเพราะยิ่งลาวเนี่ยต้องการที่จะสร้างเขื่อนนะครับเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนนะครับแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือทั้งหมดเนี่ยประเทศไทยอาจจะเหมาไฟฟ้าจากลาวเลยนะครับแต่กระบวนการการสร้างเขื่อนเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายที่ขอร่วมลงทุนให้เงินกู้แล้วก็ขายสินค้าเพื่อสร้างเขื่อนคือพูดง่ายว่าไทยก็เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นกระบวนการจนกระทั่ง
1: ถึง
0: รับซื้อสัญญารับซื้อกันแบบอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบปีเลย
1: ครับเพราะฉะนั้นน่าจับตามองนะครับว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของลาวจะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจในอาเซียนบ้างแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทัศนะจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดนี้คือรายการวิถีอาเซียนครับเชื่อว่าคุณผู้ชมชมแล้วจะเปิดความคิดมุมมองใหม่ๆและทราบถึงเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลลาไปพร้อมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันจันทร์ที่21พฤษภาคม2561นะคะวันนี้ดิฉันก็มาแทนคุณเมลดานะคะก็เปลี่ยนหน้าเล็กน้อยเพราะว่าเรามีแขกสำคัญนะคะที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับผู้ที่เป็นนักอ่านนะคะคุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลยินดีต้อนรับค่ะคุณชาครีนรทิพย์ค่ะขออนุญาตเรียกว่าน้องกอล์ฟละกันนะคะเพราะว่าชื่อจริงเนี่ยเรียกไม่ติดปากเนื่องจากว่าเราเรียกกันน้องกอล์ฟประจำนะคะน้องกอล์ฟนี่ก็อยู่กับกรมสารนิเทศมาก่อนพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนร่วมงานของดิฉันเองนะคะแล้วก็คุณกอล์ฟนี่ก็ได้เคยมาร่วมรายการของวิทยุสารานรมในบางโอกาสเช่นกันนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเอเชียใต้นะคะเรื่องของศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณชาครีนรทิพย์หรือน้องกอล์ฟของเราเนี่ยมาในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีนะคะวันนี้ไม่ได้โดดงานมานะคะมาราชการนะคะนำคณะสื่อมวลชนตุรกีใช่ไหมคะมาเยือนประเทศไทยนะคะเป็นโครงการของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะโดยมีท่านทูตพันธิพาเอี่ยมสุทธานะคะได้นำคณะมานะคะแต่วันนี้คุณกอล์ฟมากับเราเนี่ยนะคะเราก็จะคุยกับคุณกอล์ฟหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มแรกเนี่ยอยากจะให้เล่าถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะอัครราชทูตที่ปรึกษานะคะประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะว่าทำอะไรบ้างคะ
1: ครับจริงๆตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาหรืออทป.นะครับก็เ

0: เป็นคล้ายๆกับแม่บ้านนะครับผมก็ช่วยท่านทูตดูแลงานในทุกด้านนะครับในด้านบริหารเราก็ดูแลเรื่องลูกจ้างท้องถิ่นนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องความสะอาดของสถานเอกอัครทูตนะครับมาจนถึงเรื่องชากาแฟอะไรที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมเวลามีคณะเยือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทำงานก็คือเราก็กันกรองงานจากน้องๆ นะครับที่ทำแต่ละฝ่ายทั้งการเมืองเศรษฐกิจกงสุลนะครับก่อนที่จะขึ้นไปถึงท่านทูตนะครับผม
1: ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นผู้จัดการนะคะของบริษัทหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลทั้งในแง่ของเรื่องงบประมาณนะคะเรื่องสวัสดิการเรื่องบุคลากรนะคะแล้วก็อันนี้เรามาเรื่องส่วนตัวของคุณกอล์ฟกันบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดถึงนักการทูตในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เป็นนักการทูตเนี่ยก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การปรับตัวนะคะสภาพสังคมของประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็น family man มากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามผลงานหรือการสัมภาษณ์ในโอกาสอื่นๆของคุณกอล์ฟเนี่ยก็จะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยให้ความสำคัญกับครอบครัวมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าครอบครัวนะคะที่ประกอบด้วยภรรยาและลูก2คนนะคะได้ติดตามไปอยู่ที่อังการ่าด้วยไม่ทราบไปทำอะไรยังไงกันบ้างคะ
0: ครับก็คือจากประสบการณ์ที่ตัวเองก็เคยเป็นลูกของนักการทูตนะครับผมก็เข้าใจดีว่าการย้ายประเทศบ่อยๆเนี่ยก็มีผลกระทบนะฮะคือของเราเนี่ยก็จะอยู่ในประเทศหนึ่งอย่างมากก็ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาประเทศไทยหรือย้ายไปประเทศอื่นต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องนะครับในส่วนของเรียกว่าพื้นฐานหรือความผูกพันนะฮะกับประเทศไทยหรือกับครอบครัวใหญ่นะครับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเสริมเข้าไปในส่วนนั้นนะครับก็คือให้เวลากับลูกๆมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะก็คือแล้วก็พยายามที่จะให้เขาตระหนักอยู่เสมอว่าเขาเป็นคนไทยนะให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับที่ดีงามอย่างเช่นการไหว้การลักษณะของการอบน้อมถ่อมตนอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็พยายามที่จะมีกิจกรรมกับเขาให้มากๆเพื่อที่จะให้เขาไม่รู้สึกว่าเกิดความแปลกแยกนะฮะในสังคมทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วภรรยาไม่ทราบก็ทำหน้าที่ต้องช่วยงานสถานทูตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็จริงๆเขาเป็นแม่บ้านและเป็นคุณแม่เป็นเวลานะคร
1: ับ เต็มแต่ full time เลย
0: full time นะฮะแต่ว่าเวลามีงานของสถานทูตเนี่ยเราก็ได้แฟนผมเนี่ยแล้วจริงๆก็คือหมายรวมถึงภรรยาของนักการทูตทุกคนนะคุณสมรักของนักการทูตทุกคนนะครับก็มาช่วยงานนะฮะในความชำนาญของแต่ละท่านนะครับคนก็จะสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้นะครับก็จะเป็นเมนเจอร์ของพื้นที่ไปนะฮะอย่างภรรยาชอบทำอาหารไทยทำขนมไทยนะครับอย่างเช่นในช่วงวันชาติปีที่ผ่านมาก็ได้เกณฑ์นะฮะนักการทูตที่สถานทูตเนี่ยมาทำฝอยทองทำทองหยิบทองหยอดนะครับแล้วก็มาเผยแพร่ในงานวันชาติของเรานะครับ
1: ค่ะค่ะก็หลายท่านที่ติดตาม Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็วิทยุสารรมนะคะก็เห็นภาพกิจกรรมต่างๆที่สถานทูตสถานกงสุลของเราเนี่ยได้จัดขึ้นแต่หลายคนไม่เห็นเบื้องหลังนะคะว่าภริยานะคะหรือบางครั้งเนี่ยนะคะหลายกรณีเลยด้วยซ้ำนะคะเป็นคู่สมรสที่เป็นผู้ชายก็คือฝ่ายสามีเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานเทศกาลไทยนะคะหรือเทศกาลอาหารเทศกาลที่เกี่ยวกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นบทบาทคู่สมรสนะคะที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบหรือนึกภาพไม่ออกนะคะทีนี้เรามาคุยถึงเรื่องงานสถานทูตบ้างนะคะว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเคยอยู่ในฐานะเป็นลูกของนักการทูตแต่ตอนนี้มาเป็นนักการทูตที่ต้องปฏิบัติงานเองละนะคะแล้วก็ประเทศตุรกีเนี่ยนะคะคนไทยทั่วไปอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยกับประเทศนี้มากนักนะคะทีนี้ในแง่ของการทำงานเนี่ยคุณกอล์ฟที่ตุรกีนี่มันมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องท้าทายหรือทำให้มีความหนักใจบ้างไหมคะ
0: ครับคือตุรกีเนี่ยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาตุรกีเป็นหลักนะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยใช้อย่างแพร่หลายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มมีกำแพงในการสื่อสารระหว่างชาวต่างชาติคนตุรกีนะครับคราวนี้ถ้าเราได้เรียนรู้ภาษาเขาสามารถที่จะพูดสนทนาที่นิดหน่อยเนี่ยก็จะได้ใจเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้ ภาษาในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางนะครับในการสร้างสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายคร
1: ับ แล้วลูกๆได้เรียนไหมคะภาษาตุรกี
0: ได้เรียนที่โรงเรียนคร
1: ับ ได้เรียนที่โรงเรียนด้วยคุณกอล์ฟพอพูดได้ใช่ไหม
0: ได้ครับเผอิญเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่คุณพ่อประจำการอยู่ที่สถานทูตที่กรุงอังการานะฮะ30ปีให้หลังก็บังเอิญผมก็ได้เดินทางไปรับราชการที่สถานเอกชนที่กรุงอังการาเช่นกันน
1: ะคร ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์จากเมื่อครั้งเยาว์วัยนะตอนนั้นอายุ10ถึง14นะครับ
1: อ๋อก็เป็นช่วงที่เรียนภาษาได้เต็มที่แล้วนะคะ
0: ก็ยังพอสื่อสารได้พอเอาตัวรอดได้ในระดับหนึ่งครับผม
1: ค่ะนะคะก็เมื่อสัก 2-3 ฉบับที่แล้วนะคะวารสารวิทยุสารรมของเราก็ได้มีบทความนะคะจากคุณกอล์ฟด้วยนะคะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปอ่านก็ไปหาอ่านได้เลยนะคะแล้วก็เราคุยกันเรื่องของงานที่สถานทูตแล้วเนี่ยแน่นอนนะคะหลายคนก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของคนไทยแล้วก็ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตุรกีนะคะไม่ทราบว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรกันนะคะ
0: ครับก็ชุมชนไทยในตุรกีเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 400-500 ท่านนะครับ
1: 400-500 คนเองนะคะ
0: ใช่ครับผม
1: ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเล็กเนาะ
0: ใช่ครับนะครับประมาณในจำนวนนี้เนี่ยประมาณ200คนก็เป็นนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะครับปริมาณจำนวนหนึ่งก็ได้รับทุนจากทางตุรกีไปศึกษาต่อนะครับของตุรกีเนี่ยสนใจก็คือเป็นการศึกษาสายสามัญ นะไม่ได้เน้นด้านศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีนักเรียนที่เรียนการแพทย์เรียนวิศวะนะฮะเรียนการธนาคารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวไทยที่สมรสกับชาวตุรกีนะครับเป็นแม่บ้านนะฮะก็จะกระจายตัวกันอยู่ตามเมืองต่างๆของประเทศตุรกีนะครับอย่างเช่นที่กรุงที่นครอิสตันบูลนะครับเป็นหลักเมืองอิสเมียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อังการาก็จะมีคนไทยประมาณสักไม่เกิน40คนเนี่ยนะครับ
1: 40คนเองโอ้ทีนี้เวลาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะก็จะมีชุมชนไทยจำกัดที่จะมาลักษณะเป็นร่วมงานนะคะหรือมีส่วนร่วมได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีงานใหญ่ๆเราก็เลยต้องไปจัดที่อิสตันบูลนะครับ
1: อ๋อซึ่งตอนนั้นมีคนไทยสักเท่าไหร่นะคะ
0: มีคนไทยอย่างน้อยก็200กว่าคน
1: 200กว่าคนอ๋อโอเคค่ะแล้วการที่เราจะพยายามดึงคนตุรกีให้มามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของคนไทยเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
0: ครับคือปีนี้นะครับปี2561เนี่ยเป็นปีที่ไทยกับตุรกีฉลองความสัมพันธ์60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับแต่เป็นที่น่าสนใจว่าเรายังรู้จักกันไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันนะครับซึ่งโครงการนำสื่อมวลชนมาตุรกีมาประเทศไทยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านนี้นะครับคณะสื่อที่เราเลือกนำมาเนี่ยก็จะมีทั้งสื่อสายเดิมก็คือสายหนังสือพิมพ์นะครับและในจำนวนนี้ก็จะมีนักบล็อกเกอร์นะครับมีอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: ซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าถึงคนชุมชนตุรกีได้มากขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ก็เราก็นึกภาพไม่ออกอีกเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยในสายตาของคนตุรกีทั่วไปเนี่ยนะคะเขารู้จักเราดีแค่ไหนนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นสิ่งที่คนตุรกีรู้จักมากที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยอะคะ
0: ครับก็นะฮะคนตุรกีเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เรียนนะครับเขาก็มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งนะฮะแล้วค่อนข้างปิดนะครับแต่สิ่งที่เขารู้จักเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือวัดพระแก้วนะฮะรู้จัก
1: วัดพระแก้ว
0: นะครับรู้จักตุ๊กๆอย่างคณะสื่อที่มาเนี่ยนะครับเขาจะมีลิสต์เลยว่าหนึ่งอยากขอขึ้นรถตุ๊กๆนะฮ
1: ะ
0: อยากขอไปดูวัดพระแก้วอยากนวดไทยนวดแผนไทยนะครับนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของคนตุรกีเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มันกว้างขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับทั้งเรื่องอาหารไทยนะครับแต่คนตุรกีก็ค่อนข้างที่จะยังติดอาหารตุรกีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องไปทำการบ้านและหาทางพัฒนาต่อไปว่าจะทำยังไงให้อาหารไทยเป็นที่ถูกปากคนตุรกีมากขึ้นนะครับ
1: ทราบว่าสถานทูตเพิ่งจัดงานไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะก
0: ็
1: ทราบว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะก็ไปติดตามได้จากเฟซบุ๊กของกระทรวงการต่างประเทศนะคะทีนี้เราคุยเรื่องงานของคุณกอล์ฟในฐานะอัครทูตที่ปรึกษานะคะที่สถานทูตไทยที่ตุรกีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีงานหนึ่งที่เป็นงานสำคัญทีเดียวก็คือเรื่องของการดูแลคนไทยนะคะโดยเฉพาะคนไทยที่มาจากประเทศไทยแล้วไปเที่ยวที่ตุรกีหรือไปศึกษาเล่าเรียนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะไม่ทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยมีอะไรจะมาแนะนำไหมคะในการไปเที่ยวหรือจะไป ไปเยี่ยมญาติหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องของวีซ่าเรื่องข้อห้ามข้อพึงระวังต่างๆเนี่ยค่ะ
0: ครับในส่วนของตุรกีนี้นะครับก็ไทยกับตุรกีมีความตกลงคือคนไทยสามารถที่เดินทางไปตุรกีได้เลยโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การเดินทางไปตุรกีค่อนข้างสะดวกนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าจะเดินทางไปตุรกีหรือจริงๆแล้วแม้แต่ที่ไหนในโลกนะครับที่เรามีสถานเอกอัครทูตเนี่ยก็แนะนำครับว่าให้เก็บข้อมูลของสถานเอกอัครทูตไว้สักนิดหนึ่งนะครับของกรมการกงสุลก็มีตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันนะฮะก็จะมีข้อมูลของสถานเอกอัครทูตในที่ต่างๆนะครับคือก็เป็นการเผื่อไว้นะฮะเผื่อว่าเกิดประสบเหตุอันใดนะครับอย่างที่ตุรกีก็เกิดขึ้นบ่อยครับก็คือหนังสือเดินทางหายบ้างหนังสือเดินทางโดนขโมยบ้างนะครับเมื่อเกิดเหตุเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายเลขติดต่อของสถานทูตไว้เลยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเกิดโชคไม่ดีประสบเหตุต่างๆในต่างประเทศก็ขอให้มั่นใจนะครับว่าสถานทูตไทยทุกแห่งนะครับเราก็พร้อมดูแลนะฮะแล้วก็เพียงท่านยกหูโทรศัพท์นะครับติดต่อมาที่สถานทูตไม่ว่าจะทางฮอตไลน์หรือทางเบอร์ปกตินะครับหรือทางเดี๋ยวนี้ทาง Facebook เราก็สามารถที่จะติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วนะครับท่านก็จะรับคำแนะนำที่ถูกต้องนะครับว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะฮะโดยทั่วไปก็คือถ้าหนังสือเดินทางหายโดนขโมยก็ต้องไปแจ้งความก่อนนะครับแล้วใบนั้นคือใบที่สำคัญที่สุดแล้วก็
1: มาแจ้งความ
0: ใช่ครับ
1: ต้อง
0: มาที่สถานทูตนะครับในส่วนของตุรกีก็อาจจะสะดวกไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องมาที่อังการานะฮะคือคนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวที่อิสตันบูลเป็นหลักนะครับหรือว่าจะไปเมืองอื่นๆนะฮะแต่ในกรณีเหล่านี้เนี่ยในชั้นนี้นะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังต้องทำที่สถานเอกอัครทูตอยู่นะครับแต่เราก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาอันรวดเร็วเพื่อไม่กระทบต่อแผนการเดินทางของท่านนะครับ
1: หมายถึงว่าไม่ว่าคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องหนังสือเดินทางหายหรืออะไรเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความที่เมืองนั้นน่ะนะคะแล้วก็เดินทางมาที่สถานทูตไทยที่กรุงอังการา
0: ใช่
1: ไหมคะนะคะก็ประเทศตุรกีนี่เนื้อที่เป็นยังไงคะเยอะ
0: ใหญ่กว่าไทยประมาณเท่าหนึ่งครับ
1: เท่าหนึ่ง
0: ใช่ครับประชากรก็มากกว่าไทยประมาณ10ล้านคนของเขาประมาณ80นะครับ
1: ประชากรเยอะกว่าที่คิดเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะโอเคนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังนะคะที่มีแผนหรือคิดเอาไว้เหมือนกันนะคะว่าวันหนึ่งก็อยากจะไปเที่ยวตุรกีนะคะก็เป็นประเทศทางยุโรปที่มีความน่าสนใจและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของคุณกอล์ฟบ้างในฐานะนักเขียนนะคะเราจะไม่คุยเรื่องนี้ก็ไม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าดิฉันเองเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่มีโอกาสนะคะได้อ่านพวกงานเขียนเลยตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่จบมหาวิทยาลัยมานะคะเราก็มีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนกันมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการไปนั่งอ่านนิยายเนี่ยนะคะก็หรือแม้แต่เรื่องสั้นบางทีรู้สึกเป็นเรื่องยากนะคะแต่เป็นสิ่งที่ชอบแล้วก็คิดมาเสมอว่าอยากจะทำนะคะตอนนี้ทราบมาว่าคุณกอล์ฟเนี่ยนะคะก็มีผลงานทั้งเรื่องสั้นแล้วก็นวนิยายไม่น้อยทีเดียวนะคะก็ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นเลยนะคะก็ทุกท่านทราบดีว่าคุณกอล์ฟเนี่ยเป็นบุตรนะคะของคุณประภัสสรเสวิกุลนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะก็นำไปผลงานของท่านนะคะนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ในหลายเรื่องนะคะที่รู้จักกันดีก็คือเวลาในขวดแก้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ไม่ทราบคุณพ่อชอบฟังเพลง Time in a Bottle ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็อาจจะมีแรงบันดาลใจแบบจากเพลงนี้หรือเปล่านี่ไม่เคยถามกันส่วนตัวนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องงานเขียนคุณกอล์ฟหน่อยนะคะเนี่ยพี่ทราบมาว่าผลงานลำดับล่าสุดหรือเปล่าคะเป็นลำดับที่15คือเรื่องน้ำผึ้งพระจันทร์ในรอยทรายนะคะไหนเล่านิดนึงได้ไหมคะเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไง
0: ครับคือของผมเนี่ยนะฮะก็จะเขียนนิยายโดยมีเซตติ้งนะครับหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทะเลทรายนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่คุ้นเคยนะครับอยู่ในตะวันออกกลางมาตลอดนะครับแล้วก็พยายาม
1: ทำไมถึงประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางที่ไหนบ้างนะคะ
0: ครับที่แรกก็ที่บาเรนนะครับไปเปิดสถานทูตที่บาเรนนะครับอยู่บาเรน4ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยล่าสุดก็คืออยู่ที่อิหร่านมา5ปีนะครับแล้วตอนนี้ไปที่อังการาก็ได้ประมาณ8เดือน9เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์นะครับแล้วก็วัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับนะฮะเพราะว่า ภาพลักษณ์ของตะวันออกกลางในทัศนคติของคนไทยก็เป็นแบบหนึ่งนะครับคราวนี้อาจจะถูกหรือไม่ถูก 100% ก็ดีเนี่ยอย่างน้อยผมก็ตั้งใจว่าจะพยายามเสริมสร้างข้อมูลให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องในฐานะที่เราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้สัมผัสชีวิตวิถีชีวิตตะวันออกกลางใกล้ชิดนะครับ
1: ค
0: ราวนี้ก็ต้องหาวิธีนำเสนอให้น่าสนใจนะครับก็เลยอาศัยสื่อของนวนิยายเนี่ยนะครับนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้น เรื่องราวนะครับของวิถีของชาวทะเลทรายนะครับแล้วก็ความมีศักดิ์ศรีนะครับความทรนงนะครับนะครับก็พยายามครับเป็นความพยายาม
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องสอดแทรกเขาเรียกอะไรเดียจริตของคนไทยด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ก็คือก็ทำยังไงนะครับก็ต้องมาทำสร้างความสมดุลนะครับระหว่างไม่ให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันห่างเหินจนเกินไปนะครับดังนั้นก็ต้องมีวิธีนะครับมีศาสตร์ในการเล่าเรื่องนะครับซึ่ง

0: จะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็
1: อันนี้วางจำหน่ายแล้ววาง
0: กำลังจะอยู่ในครับผมอยู่ในช่วงของช่วงสุดท้ายครับก็นะครับสำนักพิมพ์ก็กำลังดูต้นฉบับอยู่ครับผม
1: ค่ะก็คือเป็นคำถามที่ฉันจะถามพอดีเลยเพราะว่าทราบมาว่าผลงานเนี่ยมีชื่อทรายเยอะเลยนะคะเม็ดทรายใต้ตะวันนะ

0: ปิดตัวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับช่องทางก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับรูปแบบก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ตอนนี้เราก็นำเสนอทางอินเทอร์เน็ตนะครับผม
1: มีช่องทางอะไรบ้างคะที่จะติดตามได
0: ้ครับก็มีทั้งเว็บไซต์ก็เป็นเด็กดี .com นะครับหรือที่เม็บนะฮะที่เม็บก็มีเรื่องสั้นของชาครีเอทีฟอยู่นะครับนะครับแล้วตอนนี้ก็เขียนเรื่องของคุณพ่อนะครับเล่าประสบการณ์นะฮะและมุมมองชีวิตนะครับปรัชญาชีวิตของคุณพ่อเนี่ยลงทาง Facebook นะครับ
1: อ๋อที่เล่าเรื่องของพ่อผ่านความทรงจำของลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะถามอยู่พอดีเลยนะคะว่าอันนี้อ๋อเป็นสรุปแรกที่เป็นผลงานใหม่ที่ลงทาง Facebook
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลงไปเรื่อยๆหรือยังไง
0: ใช่ครับตอนนี้ก็ลงมา3ตอนแล้วครับก็จะตั้งใจไว้ว่าจะเป็น22ตอนนะครับตรงกับวันเกิดของคุณพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายตอนครับ
1: ค่ะค่ะความยาวตอนนึงมันสักเท่าไหร่คะเนี่ยเวลา
0: ประมาณ
1: 3
0: หน้า A4 นะคร
1: ับประมาณ3หน้า
0: A4 ประมาณ3หน้า A4 ก็ไม่สั้นจนเกินไปไม่ยาวจนเกินไปนะครับ
1: คือแต่ละตอนก็จบในตัวเอง
0: จบในตัวเองครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นธีมในแต่ละตอนไปใช่ไหมคะ
0: ผ
1: มใครสนใจก็ไปอ่านได้นะคะเพราะว่านอกจากจะได้เห็นภาพของชีวิตนักการทูตด้วยแล้วนะคะที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องเล่าของคุณพ่อเนี่ยแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ชีวิตเรื่องการปรับตัวในประเทศต่างๆด้วยคิดว่าก็ใครที่อยากจะรู้ว่านักการทูตก็ทำอะไรกันนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนไปด้วยเนี่ยนะคะก็ลองติดตามดูนะคะก็คงจะต้องเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเพราะว่าเวลามีจำกัดเนี่ยนะคะ อยากจะทราบว่าคุณกอล์ฟเนี่ยตั้งเป้าหมายในฐานะนักการทูตในอาชีพนักการทูตเนี่ยนะคะอย่างไรบ้างคะ
0: ครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนฐานะไหนนะฮะแต่ว่านักการทูตทุกคนสามารถที่จะเป็นทูตสำหรับประเทศไทยได้นะครับเพียงวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับเราต้องสร้างเครือข่ายเยอะๆนะครับทำให้คนไทยคนต่างชาติรู้จักประเทศไทยเยอะๆในหลายๆแง่มุมนะครับทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทุกอย่างนี่คือรวมกันแล้วเป็นความเป็นไทยหมดนะครับถ้าเน้นด้านในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนบ้านที่พื้นฐานไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเขาก็อาจจะเข้าใจประเทศไทยแค่เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับถ้าดีก็คือต้องเป็นตัวแทนที่รอบด้าน
1: รอบด้านใช่ค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะคะเวลาไปประจำการต่างประเทศเนี่ยก็ต้องนำเสนอประเทศไทยอย่างรอบด้านอย่างที่คุณกอล์ฟได้บอกนะคะคือเพราะว่าบางท่านอาจจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจบางท่านอาจจะสนใจเรื่องวัฒนธรรมนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ต้องการให้คนต่างชาติเห็นเราในทุกมุมนะคะโดยเฉพาะในแง่ของโอกาสนะคะแล้วก็ช่องทางที่เราจะส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะคะแล้วคำถามสุดท้ายก็นะคะในฐานะเป็นนักเขียนก็ต้องถามด้วยว่าตั้งเป้าหมายในการเป็นนักเขียนไว้ยังไงคะในฐานะที่เราเป็นนักการทูตด้วยเนี่ย
0: ครับคือในส่วนของนักเขียนนะครับก็ถามตัวเองบ่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการที่เป็นลูกของคุณพ่อเนี่ยก็มีเงาที่ใหญ่มีรองเท้าที่ใหญ่ที่ต้องเดินตามนะรอยเท้าใหญ่นะครับนะฮะแต่ว่าตัวเองก็บอกเสมอว่าตราบใดที่ยังรักที่จะเขียนอยู่ยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอยากจะสื่อสารให้ผู้อ่านฟังอยู่เนี่ยก็จะเขียนต่อไปนะครับสำหรับการเป็นนักการทูตเนี่ยผมบอกน้องๆเสมอครับว่าประสบการณ์ของเราที่มีในต่างประเทศเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ของใครของมันนะคือทุกคนเนี่ยไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่มุมมองเราแต่ละคนเนี่ยต่างกันนะฮะในห่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นนะพยายามส่งเสริมให้ทุกเขียนเรื่องราวนะออกมานะครับคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเพราะว่าในประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งนะครับมุมมองของนักการทูตคนหนึ่งอาจจะแตกต่างกันอีก2ปีให้หลัง3ปีให้หลังนะครับและเมื่อเราสามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อ่านเกี่ยวกับมุมมองเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเติมเต็มภาพนะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจประเทศนั้นได้มากขึ้นในหลากหลายมุมมองหลากหลายมิตินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกน้องๆเสมอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือพยายามเขียนอย่างที่ได้เขียนมาลงทางของทางนี้นะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการเสมอไปนะฮะแต่เป็นประสบการณ์อันนี้คือไม่หาซื้อไม่ได้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้
1: ค่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นการแบ่งปันนะครับ
1: ค่ะนะคะก็วารสารวิทยุสารรมก็ต้อนรับเสมอนะคะเมื่อไหร่มีเรื่องราวที่อยากจะมาเล่านะคะก็อย่างที่บอกไม่ต้องเป็นเรื่องของวิชาการนะคะหรือความสัมพันธ์ไทยตุรกีอย่างเดียวนะคะเรื่อง ่องของหมากรุกพิพิธภัณฑ์หมากรุกนะคะหรือจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะ

0: แบ่งปันนะคะกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราได้นะคะวันนี้เวลาของวิทยุสารานรมรายการรอบบ้านเรานะคะก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์เสวิกุลหรือน้องกอล์ฟนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสมาราชการที่ประเทศไทยนะคะหรือแม้ว่าจะลามาทำธุระอะไรเนี่ยนะคะก็มาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วมีอะไรมาเล่าให้เราฟังก็นัดหมายกันได้ใหม่นะคะวันนี้รายการรอบบ้านเราก็หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันชลธีจันทรชกุลนะคะแล้วก็คุณชาครีนรทิพย์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามรับฟังได้ในวันจันทร์ถัดไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 10บวก1อาเซียนเช้านี้อากาศสดชื่นจังเลยเนอะเนซ่า
1: อืมใช่แล้วล่ะบ้านตะวันนี่น่าอยู่มากเลยเนอะแต่น่าเสียดายที่เนซ่าต้องกลับดาวแล้วอะว่าแต่เนซ่าจำได้ว่าวันก่อนน่ะตะวันจะชวนเนซ่าไปที่ไหนเหร
0: ออ๋อตะวันจะชวนเนซ่าไปประเทศติมอร์ตะวันออกอะ
1: เอ๊ะติมอร์ตะวันออกงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วประเทศติมอร์ตะวันออกหรือประเทศติมอร์เลสเต้
1: แล้วน่าสนใจยังไงเหรอตะวัน
0: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยนะก็เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหมือนกันตอนเนี้ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกอาเซียนแต่ก็ยื่นขอเป็นสมาชิกใหม่ของอาเซียนแล้วล่ะตอนนี้อยู่ในฐานะประเทศผู้สังเกตการสามารถเข้าร่วมฟังในการประชุมอาเซียนได้ด้วยนะ
1: อ่าฮะงั้นอย่างเงี้ยก็เกี่ยวกับรายงานของเนซ่าด้วยสิ
0: ก็ใช่สิถึงเป็นอาเซียน10บวก1ยังไงล่ะแล้วตอนเนี้ยตะวันได้ข่าวมาว่ากรรมการกลุ่มอาเซียนกำลังเร่งหารือกันเรื่องรับติมอร์ตะวันออกเข้าเป็นสมาชิกใหม่กันอย่างจริงจังเลยล่ะ
1: อย่างเงี้ยเนซ่าไม่ไปไม่ได้แล้วล่ะ

0: ที่นี่ก็คือเมืองดิลลีเป็นเมืองหลวงของติมอร์ตะวันออกไงล่ะ
1: งั้นขอเนซ่าเปิดเครื่องบันทึกข้อมูลแป๊บนึงนะโอเคต่อได้คำถามแรกเลยนะประเทศติมอร์ตะวันออกเนี่ยเล็กใหญ่ต่างกันแค่ไหนเหรอตะวัน
0: ตะวันก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะขอใช้ตัวช่วยดีกว่าประเทศติมอร์ตะวันออกหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้มีพื้นที่

0: เกือบ 15,000 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีที่ราบอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล
1: หมายความว่าประเทศติมอร์เลสเต้ก็เป็นเกาะที่มีทะเลล้อมรอบทุกด้านเลยเหรอ
0: ไม่ใช่หรอกแต่ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยตั้งอยู่บนเกาะติมอร์แต่เกาะเนี้ยถูกแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนของติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกกับส่วนของรัฐติมอร์ตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะแล้วเรื่องสภาพอากาศและตะวันเป็นยังไงบ้างหรอ
0: สภาพอากาศของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นแบบร้อนชื้นก็คล้ายๆกับสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทยนะครับคือมี2ฤดูฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่ก็มีที่แตกต่างกันก็คือพื้นที่บางแห่งอาจมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อนหรือทุ่งหญ้าสวันนาแบบประเทศออสเตรเลียนั่นประเทศติมอร์เลสเต้ตั้งอยู่ทางเหนือประเทศออสเตรเลียจึงได้รับกระแสลมแล้งจากทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศออสเตรเลียด้วย
1: เสร็จแล้วล่ะไปดูส่วนอื่นๆของประเทศติมอร์เลสเต้กันบ้างดีกว่านะ
0: ไปกันเลย
1: โอ้โหคฤหาสน์ของใครกันเนี่ย
0: ไม่ใช่คฤหาสน์หรอกเนซ่าที่นี่ก็คือที่ทำการรัฐบาลติมอร์เลสเต้ยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วประเทศติมอร์เนี่ยมีระบบการปกครองแบบไหนเหรอตะวัน
0: เป็นแบบระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะ
1: แล้วประวัติศาสตร์ของประเทศติมอร์และตะวันน่าสนใจไหม
0: น่าสนใจสิแต่เดี๋ยวตะวันจะต้องเปิดตัวช่วยให้เนซ่าดูดีกว่านะตะวันเองก็อธิบายรายละเอียดไม่ถูกหรอกในยุคล่าอาณานิคมประเทศติมอร์ตะวันออกเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสอยู่นานกว่า400ปีจนกระทั่งปีพุทธศักราช2518ประเทศโปรตุเกสได้ถอนทหารออกไปแต่ติมอร์ตะวันออกก็ถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียต่อมามีการต่อต้านชาวติมอร์ตะวันออกจำนวนมากจนเกิดการชุมนุมเดินขบวนคัดค้านแล้วกลายมาเป็นการเรียกร้องเอกราชที่ยืดเยื้อเป็นเวลานานจนกระทั่งอินโดนีเซียยินยอมให้ติมอร์ตะวันออกแยกตัวเป็นอิสระในวันที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2542แต่เหตุการณ์ภายในประเทศติมอร์ตะวันออกยังไม่ได้สงบลงสักทีเดียวเพราะมีกลุ่มนิยมอินโดนีเซียเกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอินโดนีเซียจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นจนกระทั่งประเทศออสเตรเลียและองค์การสหประชาชาติได้ส่งกองกำลังเพื่อสันติภาพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประเทศติมอร์ตะวันออกจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้ในวันที่20พฤษภาคมปี2545
1: เอ๊ะปี2545งั้นเหรอเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเองนี่นา
0: ใช่แต่ถึงแม้ว่าประเทศติมอร์เลสเต้จะเป็นประเทศที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะแต่ก็ได้ต่อสู้เพื่อเอกราชกับอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518จนมีผู้คนล้มตายไปมากกว่า 200,000 คนเลยล่ะ
1: โอ้โหน่าสงสารจังเลยตะวัน
2: ปิ๊บปิ๊บมีข่าวแจ้งเตือน
1: ว่ามาเลยคอมมี
2: ่คอมมี่ตรวจจับสัญญาณยานบินของทริกกี้ได้อีกแล้วล่ะ
0: ฮะทริกกี้อีกแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันแล้วล่ะขอบใจมากนะคอมมี
0: ่ห้องโลก10+1

0: เนซ่าอยากรู้จังเลยอ่ะคนติมอร์เขาพูดภาษาอะไรกันงั้นหรอ
1: คนติมอร์เลสเต้ใช้ภาษาเตตุมแล้วก็ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการส่วนภาษาอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ก็มีทั้งภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษล่ะ
0: แล้วภาษาเตตุมเนี่ยเป็นยังไงหรอ
2: ภาษาเตตุมเป็นภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนที่ยืมคำมาจากภาษาอื่นหลายๆภาษาเช่นภาษาโปรตุเกสภาษามาเลและภาษาอินโดนีเซียจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของภาษาติมอร์ตะวันออก
0: อย่างนี้นี่เองอะเนซ่าเกือบลืมเรื่องธงชาติของประเทศติมอร์ได้ไปเลยอะต้องเก็บข้อมูลเรื่องนี้ไปด้วยนะเนี่ย
1: งั้นเรามาดูจากตัวช่วยของตะวันไปพร้อมๆกันเลยนะ
0: เจ๋อไปเลย
2: ธงชาติของประเทศติมอร์เลสเต้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองซ้อนด้วยสามเหลี่ยมสีดำและมีดาว5แฉกที่เวียนไปทางซ้ายอยู่ข้างในสีแดงหมายถึงการหลั่งเลือดเพื่อเอกราชปลายศรสีเหลืองหมายถึงรอยแผลจากการถูกครอบครองสามเหลี่ยมสีดำหมายถึงความมืดมนในสมัยตกเป็นอาณานิคมส่วนดาวสีขาวนั้นหมายถึงสันติภาพ
0: สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของประเทศได้อย่างดีเลยนะว่าไหม
1: ใช่เอ๊ะระวัง
0: ทริกกี้
1: เมื่อกี้นายคิดจะทำอะไรน่ะทริกกี
3: ้ฮ่าๆก็การจะบี้พวกนายให้เป็นแต๊ะเป็นการสาสางบัญชีของพวกนายยังไงเล่าถามได
0: ้นี่นายเพี้ยนไปแล้วเหรอคนที่ก่อเรื่องก่อนน่ะมันนายเองไม่ใช่เหรอทริกกี
3: ้นายน่ะไม่ต้องมาพูดมากเลยไอ้เนซ่าขี้งก
0: งั้นก็เชิญบ้านไปตามสบายเหอะทริกกี้เราไปกันเถอะตะวัน
1: แล้วหมอนั่นรู้ได้ยังไงอ่ะว่าเราอ่ะมากันที่ประเทศติมอร์เลสเต้อ่ะเนซ่า
0: เฮ้ยคงจะจับสัญญาณคอมมี่ได้ละมั้ง
1: หรือเกินจริงๆนะหมอเนี่ย
0: ช่างเขาเหอะประเทศติมอร์เลสเต้น่าสนใจกว่ากันเยอะเลยดูสิมีโบสถ์ด้วยแหละตะวัน
1: ก็ต้องมีสิเพราะว่าคนติมอร์ตะวันออกน่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้ง 97% ของประเทศเชียวนะ
0: โอ้โหคล้ายๆกับคนฟิลิปปินส์เลยเนอะแล้วที่เหลือน่ะเขานับถือศาสนาอะไรกันหรอ
1: ก็มีทั้งศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูหรือศาสนาพุทธก็มีนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะต่อไปเนซ่าอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมของคนติมอร์และตะวัน
1: ชาวติมอร์ตะวันออกให้ความเคารพในระบบอาวุโสอย่างมากเลยนะทำให้มีระบบเครือญาติที่แข็งแกร่งรับพวกพ้องแล้วก็รับขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมมากๆอีกด้วยนะ
0: ถือว่ารักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้อย่างดีมากเลยนะเนี่ยทีนี้พร้อมจะไปกันต่อหรือยังล่ะตะวัน
1: พร้อมแล้วครับ
0: งั้นเนซ่าขอใช้เครื่องวาร์ปนะ
1: อ้าวแล้วคอมมี่ไปไหนซะล่ะ
0: อ๋อเนซ่าให้คอมมี่บินหลับทริกกี้ไปที่อื่นนะ
1: เนซ่าเนี่ยฉลาดมากเลยนะ
3: น้อยแน่พวกนายหนีฉันไม่พอแล้วนะจะบอกให้พวกมันไม่ยอมอยู่กันเลยล่ะเนี่ยหัวใช้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนซ่าฮะ
4: บีบีบีบีแจ้งเตือนพลังงานใกล้หมดแล้วล่ะนะทริกกี
3: ้ย้ายพลังงานสำรองมาใช้ได้เลย
4: จะดีเหรอเดี๋ยวกลับดาวไม่ได้นะ
3: ฉันไม่สนอ่ะนายทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกัน
4: รับทราบ
5: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: อ้าวถ้าอย่างนั้นคนประเทศนี้เขาทำอาชีพอะไรกันบ้างเหรอง
1: ั้นรอเดี๋ยวนะตะวันจะหาข้อมูลให้วิถีชีวิตของชาวติมอร์ตะวันออกส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายโดยหาเลี้ยงชีพด้วยการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์คือเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่กาแฟมะพร้าวโกโก้ข้าวโพดและปศุสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสัตว์น้ำอีกมากมายเนื่องจากประเทศติมอร์เลสเต้มีพื้นที่ติดทะเลหลายด้านอีกทั้งยังมีแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในพื้นที่ระหว่างติมอร์เลสเต้กับออสเตรเลียด้วยนะ
0: เอ๊และสกุลเงินของชาติติมอร์และตะวัน
1: ประเทศติมอร์เลสเต้เนี่ยใช้เงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับ
0: เข้าใจแล้วล่ะทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่เนซ่าอยากรู้แล้วล่ะ
1: เรื่องอะไรเหรอครับ
0: ก็เรื่องที่ประเทศติมอร์จะเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยังไงล่ะ
1: ก็ล่าสุดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียนเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2555ที่ผ่านมา

0: มีการพิจารณาข้อเสนอของประเทศติมอร์เลสเต้กันอยู่ว่าการรับประเทศติมอร์เลสเต้เข้าเป็นสมาชิกจะมีผลอย่างไรกับอาเซียนบ้างรวมทั้งมีการประเมินด้วยว่าติมอร์เลสเต้จะสามารถทำตามหลักเกณฑ์ของอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาที่จะรับติมอร์เข้าเป็นสมาชิกหรอกนะครับ
1: อยู่ระหว่างการพิจารณาสินะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: ข้อมูลของประเทศติมอร์เลสเต้ได้ครบแล้วล่ะงั้นขอเนซ่าเรียกคอมมี่มารับก่อนนะคอมมี่ค้นหาตำแหน่งของเนซ่ากับตะวันแล้วก็มารับได้นะ
2: รับทราบปิ๊บปิ๊บฉุกเฉินฉุกเฉิน
1: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอคอมมี
2: ่ยาทริกกี้ไล่ตามหลังพวกเรามาเร็วมากด้วย
1: รีบไปให้ได้นะคอมมี่ทริกกี้ไล่ตามมาเร็วมากจริงๆด้วยอ่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเนซ่า
2: บางทีทริกกี้อาจจะเรียกพลังงานสำรองออกมาใช้บินก็เป็นได้นะ
1: แล้วมันยังไงกันล่ะเนี่ยพลังงานสำรองที่ว่าเนี่ยมีไว้บินข้ามระยะเวลานับล้านปีแสงแต่ถ้าเอามาใช้ในเวลาบินปกติแล้วก
2: ็จะทำให้บินได้เร็วจนมองแทบไม่ทันเลยล่ะ
3: เอาละพร้อมหรือยังคอมมา

0: เป็นอะไรมากไหมทริกกี
1: ้ไม่อะไม่ไปได้อะสงสัยยายของฉันจะพังไปซะแล้วอะ
2: อ้าวแล้วนายจะกลับได้ยังไงล่ะเนี่ย
1: ก็ไม่รู้สิก็คงต้องซ่อมใหม่อะแหละ
2: แบบนั้นน่ะก็ไปไม่ทันเปิดเรียนกันพอดีอะดิ
1: ก็ง
2: ั้นนายกลับกับเราก็ได้นะแต่ว่านายต้องสัญญาก่อนนะว่าจะเลิกนิสัยขี้ขโมยแล้วก็เห็นแก่ตัวด้วยอ่ะ
1: ได้อ่ะฉันสัญญานะแต่ช่วยพ่วงยาฉันกลับไปด้วยอีกลำนึงได้เปล่าล่ะฮะนะ
2: ฮ่าพากลับไปด้วยก็ได
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียน
2: ขอบใจนะตะวันที่พาเนซ่าไปเที่ยวประเทศติมอร์เลสเต้ทั้งวันเลยอะแบบเนี้ยรายงานของเนซ่าต้องได้คะแนนเต็มแน่เลย
3: อืมด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเลยล่ะครับเนซ่าว่าแต่เราจะได้เจอกันอีกไหมเนี่ย
2: ก็ไม่แน่นะเนซ่าอาจจะกลับมาทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนต่ออีกก็ได
3: ้โอ้โหเนซ่ายังจำเรื่องประชาคมอาเซียนได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: เอ๊ะประชาคมอาเซียนคืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะ
2: ประชาคมอาเซียนก็คือการร่วมมือกันของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียวกันมีความร่วมมือกันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นในภูมิภาคแล้วก็ยังเพิ่มอำนาจในการต่อรองให้มากขึ้นอีกด้วยนะโดยวางแผนให้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2558ที่จะถึงนี้ไงล่ะ
3: โอ้โหเป๊ะมากเลยครับเนซ่างั้นก็อย่าลืมล่ะ
1: โอ้ดีมากเลยนะเนี่ยเนซ่านี่ให้ฉันมาด้วยนะแล้วฉันจะกลับไปขอลอกรายงานด้วยไง
2: ไม
1: ่งั้นแบ่งข้อมูลให้ฉันบ้างสิเดี๋ยวฉันจะไปเขียนเองก็ได้อ่ะนะ
2: ไม่ให
1: ้โถใจร้ายใจร้าย
2: อะไรนะ
1: เปล่า
2: ฮึนายทำรายงานเรื่องอื่นก็ได้นี่นาเดี๋ยวเนซ่าจะช่วยเอง
1: จริงเหรอว้าวขอบใจมากนะเนซ่า
3: ดีตกลงกันได้งั้นก็เดินทางกลับบ้านกันดีๆนะครับเนซ่าทริกกี้ฝากด้วยนะครับคอมมี่
4: ไว้ใจได้หายห่วงเลยตะวัน
2: ตะวันก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยล่ะ
3: แน่นอนครับเนซ่าและตะวันจะรอเนซ่านะ
1: ฉันก็จะมาด้วยนะแต่คงจะไม่เป็นตัวโกอีกแล้วล่ะเจ็บตัวกว่าใครเยอะเลยอ่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในโรงชีวิตการอุปสมบทหรือการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

าม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau và đi thân bưu chôm thuộc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าชาวเวียดนามถามอายุกันทำไมนะฮะชาวเวียดนามถามอายุกันเพื่อที่จะสามารถระบุบุรุษสรรพนามของผู้พูดและผู้ฟังได้นะครับว่าเราควรจะเรียกเขาว่าอะไรและเขาควรจะเรียกเราว่าอะไรนะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยไฮเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมดจำนะฮะ1,000ออกเสียงได้2แบบคือหมดงินหรือหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า10,000จึงใช้คำว่าเมื่อยงินนะครับก็คือ10,000นั่นเองส่วน100,000เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าหมดจำงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำใน
แอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำใน

ายเมื่อยต่วยอ่ะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมย์ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมไก่ต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนไก่นะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่วยนะฮะเจ๋าหน่วยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซกับกอนเซลนะฮะกอนเซคือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่

ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคําสุดท้ายคําว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคําว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโสยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโสยนะฮะพร้อมกันสิโตยก๋อซาดิ่งโสยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโดยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโสยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโสยโตยเหลยเวอโสยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจิแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโสยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโสยโตยเหลยจงโสยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่าอย่างก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเออได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยองบ่ากุ๋งสงเอ๋อฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่เอ๋อที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำพิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวล่าเงยถายลานจุ๋งตาเดว

dù là người Thái Lan นะครับจุงตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยไทยหรือเงยไทยลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับ

0: กินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอตัวอ่ะ
2: นำนายจีหายเมื่อเสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยอตัว
1: แอมนำนายหายเมื่อบ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมใจแอมเอ๋ยเมื่อหายตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผื่อดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่านั่งบ่อย
0: ค่ะ
3: ของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต
3: ้
0: นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือไก่เลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
3: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย
3: ค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
3: ะ
0: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่าร ัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอด ก็คือวิ่งได้เร็วขึ้น
3: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ย

0: ประมาณ30ชั่ว
1: โ
0: โม
1: ม
0: ง
1: ง
0: ว
1: ค่ะ
0: ันกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับแต่จะล่นระยะทางนะฮะล่นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้นว่าอย
0: ่
1: าง
0: ไรแล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอเตอร์ไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลยเหรอคะ
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงๆขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่า
1: ค่ะ
0: นะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ผจญสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบ

0: อีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อันยองฮาเซโยฉันชินาโซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요ไพโอเดียสิประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอลพาวอลกูวอลชีวอลสี่ปีวอลถึงสี่ปีวอลตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงตั้งแต่เดือนสิบสองเราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวันวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันสมมติว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็สี่วันสิบอิลเดือน2วันที่2คืออีวันอีอิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่15 12 15 เอ๊ะ
0: อาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเนียนนะคะ
0: เ
1: นียน
0: เนียน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015 เนียน
0: 2015 เนียน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016ยุงเหยินเราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1
0: ค
1: ือว่า2015 1월1일 ค่ะ
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะเดี๋ยววอลกับอีอกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเ
0: ง
1: ย
0: น
1: เงยน
0: เงยน
1: เตือนคือวอลแล้ววันที่คืออิลค่ะเงยนวอลอิล
0: แล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไรโอ้นี่มุสินโยอิลเอเยโอวันอะไรคือว่ามุสินโยอิล
0: มุสินโยอิล
1: มุสินแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มุสินโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันจันทร์คือวโรวิด
0: วโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธซูโยอิล
0: ซูโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโรอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะฮวาโยอิลเอเยโ
0: อฮวาโยอิลเอเยโอ
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอิลเอเยโออ
0: ีโรอินเอเยโอ
1: ได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุนซี생일이언제요
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไหร่คะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28
1: ก็เตือน66วันที่28 28
0: 28
1: วันเสาร์ทโยอิลเอโอ
0: ทโยอิลเอโอโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วันครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคุณ
1: ก็เลยเซงิลชุคาฮัมนิดาเซงิลคือว่าวันเกิดแล้วชุคาฮัมนิดาคือ congratulation นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะเซงิลชุคาฮัมนิดามีเพลงด้วย

0: ครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
4: 오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요오늘며칠이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요3월15일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요무슨요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요화요일이에요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요생일이언제예요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요9월12일이에요생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다생일축하합니다일요일일요일월요일월요일화요일화요일수요일수요일목요일목요일금요일금요일토요일토요일1월1월2월2월3월3월4월4월5월5월6월6월7월7월8월8월9월9월10월10월11월11월12월12월
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์แฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시예요? 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 5 시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 6 ประโยคค่ะ
0: 6ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시예요? คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시예요?กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2ชิเอโย2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2ชิเอโยอันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1ชิ2โมง2ชิ3โมง4ชิถึง12โมง12ชินะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4다섯여섯일곱여덟아홉열열하나열둘잘다이카
0: ครับแล้วเลขจีน
1: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5 시 30분에 만나요ก็시5 시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5ชิไม่ใช่โอแล้วก็นาที30 1 2 3 4 5 6
0: 7คือเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนชิมตอนเย็นก็ชอนยอกก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็พัมก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
0: วันนี้ยาก
1: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
0: เ
1: มื่อชีเอ๋ขายโอขายโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเมื่อชีเอ๋ขายโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาฮบชีเอ๋ขายโอขายโอรู้ไปอาฮบชีอาฮบคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮบคือ9ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอจอนอาฮบชิโอจอนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกว่าโอจอนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
1: ใช่ค่ะถ้าโอจอนอาฮบชิก็9เช้าใช่ไหมคะ9เช้า9โมงก็โอจอนอาฮบชิเอ가요คือว่า
0: ไป9โมงเช้า
1: ถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบชิเอ가요
0: ก็คือ3ทุ่มนั่นเองว่าง่ายๆ
1: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอจอนหรือว่าโอฮูโอจอนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
0: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอจอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
1: ก็มงคือว่าสี
0: ่สี
1: ่แล้วก็นาทีคือว่าปุ่นเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียวสี่เบียวปุ่นเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันสี่สิบปุ่นก็สองโมงสามสิบนาทีทูสี่สามสิบปุ่นบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอ้หู1시30분แล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10시10분
0: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
1: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอ้หูแล้วก็โมง1โมง1시แล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอ้หู1시30분แต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซี่ปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
1: ค่ะโอ้ฮูฮันซี่ปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอ้ฮูทูซี่ปานบ่ายสามโมงครึ่งโอ้ฮูเซซี่ปาน
0: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
1: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าสี่ชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋อกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋อ
0: เพิ่มชีกันขึ้นมานะคร
1: ับใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่อทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่อนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงานแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ยอดลสิกะชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
0: ชั่ว
1: โมงแปดชั่วโมงก็ว่ายอดลสิกันทำงานแปดชั่วโมงยอดลสิกันอีเทยอดูหนังสองชั่วโมงถ้าสองชั่วโมงดูสิกันดูสิกันยองฮวาบายอดูสิกันยองฮวาบายอออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30분운동해요옷감량가에20나티20분운동해요그리고10분운동해요그다이카갑로송초암홍10나티갑로그운전해요송초암홍10나티2시간10분운전해요그다차이다이카
0: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
1: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5ชั่วโมงค่ะ5ชั่วโมงคือว่า5ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
0: 걸려요
1: 걸려요걸려요ใช้เวลา5ชั่วโมง5ชั่วโมงใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วก็นาทีก็เหมือนกันบอก1ชั่วโมง30분걸려요ใช้เวลา1ชั่วโมง30นาที1ชั่วโมง30분걸려요หรือ1시간반걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
0: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네. 지금 몇 시예요?
1: 지금 오전 7시예요. 어디에 가요?
0: 회사에 가요.
1: 회사에 몇 시에 가요?
0: 8시 30분에 가요.
1: 몇 시간 일해요?
0: 8시간 일해요.
1: 그럼 갑시다.
0: 네.
2: 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 몇 시예요? 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 두 시예요. 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 몇 시에 만날까요? 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 5시 30분에 만나요. 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 몇 시에 가요? 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 오전 9시에 가요. 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 몇 시간 일해요? 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 30분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
3: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันนายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆมัวทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
4: เยี่ยมเลยครับปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยละ
5: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
4: สงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
4: ครับคุณครู
5: DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
4: ้ครับคุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣

0: 的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye bye.
1: กระป๋องกระป๋องกระป๋องกระป๋องมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดวันนี้เราจะมาทดสอบว่ากระป๋องชิ้นไหนชนิดใดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดและวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือแคลคูลเลอร์เฮ้ยแคลคูลเลอร
2: ์ก่อนอื่นนะครับกระป๋องของเราทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของอะไรครับรูปทรงกระบอกดังนั้นผมวาดรูปทรงกระบอกนี้ขึ้นมานะครับกำหนดให้รูปทรงกระบอกนี้มีรัศมี R หน่วยความสูงเป็น H หน่วยและกำหนดให้กระป๋องใบนี้มีปริมาตรเท่ากับ V ลูกบาศก์หน่วยความหมายของการประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดคืออะไรครับก็แปลว่ากระป๋องอันนี้ใช้พื้นที่ผิวที่น้อยที่สุดสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกคือ S เท่ากับ2 pi RH บวก2 pi R ยกกำลัง2จะสังเกตได้ว่าพื้นที่ผิวตอนนี้ประกอบด้วย2ตัวแปร R กับ H อาจารย์จะพยายามทำการลดตัวแปรจาก2ตัวแปรเหลือ1ตัวแปรโดยเราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือปริมาตรครับปริมาตรของทรงกระบอก pi R ยกกำลัง2 H ครับลองหา H ด้วยกันครับผมจะได้ว่า H เท่ากับ V ส่วน pi R ยกกำลัง2เมื่อเราได้ H มาแล้วนำ H ที่ได้ลงมาใส่ในสมการนี้ครับใส่เข้ามาปั๊บปั๊บทำให้รูในรูปที่ง่ายขึ้นเห็นไหมครับ pi pi ตัดกัน R R ตัดกันจะได้อะไรครับจะได้2 v ส่วนด้วย r บวกด้วย2 pi r ยกกำลัง2นี่คือสูตรของพื้นที่ผิว s ในรูปของ r แล้วจำกันได้ไหมครับการที่เราจะหาค่าที่ต่ำที่สุดของ s เราต้องหาค่าวิกฤตซึ่งค่าวิกฤตนั้นมาได้ยังไงครับค่าวิกฤตคือจุดที่ทำให้อนุพันธ์อันดับ1ของ s มีค่าเป็น0ดังนั้นอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการหา s prime ก่อนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ตัวแปรที่เราใช้คือตัวแปร r นะครับดังนั้นเราต้องหาอนุพันธ์อันดับ1เทียบกับตัวแปร r ดังนั้นคือ ds ส่วน dr สิ่งที่เราจะได้นะครับคือลบ 2v หารด้วย r ยกกำลัง2บวกด้วย 4 pi r การหาจุดวิกฤตเราจะต้องเซต s prime ให้มันเป็น0ดังนั้นผมเซต s prime เท่ากับ0ดังนั้นจากสมการนี้ผมได้อะไรครับผมก็จะได้ความสัมพันธ์ที่ว่า 4 pi r เท่ากับ 2v หารด้วย r กำลัง2เมื่อเราได้มาอย่างนี้นะครับผมขอคูณr กำลัง2ไปทางซ้ายมือนะครับผมจึงได้4 pi r ยกกำลัง3เท่ากับ 2v ดังนั้นตอนนี้ผมได้มาแล้วครับว่าค่า r ก็จะเท่ากับ 2v ส่วน4 pi หรือ v ส่วน2 pi เมื่อผมหารากที่3ทั้ง2ข้างของสมการ r จึงเท่ากับรากที่3ของ v หารด้วย2 pi นั่นเองครับหลังจากที่ผมได้ค่า r มาแล้วนะครับค่า r นี้นะครับจะให้ค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดของ s กันแน่เราจะใช้แบบทดสอบอนุพันธ์อันดับที่2ดังนั้นจากบรรทัดนี้นะครับผมขอหาอนุพันธ์อันดับที่2ของ S ครับคำนวณอนุพันธ์อันดับที่2ไปครับเมื่อคำนวณได้นะครับ 4V หารด้วย R ยกกำลัง3บวกด้วย 4 pi ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่าเหล่านี้เป็นบวกเสมอแบบทดสอบอนุพันธ์อันดับ2กล่าวไว้ว่าอะไรครับถ้ามันเป็นบวกมันจะให้ค่าต่ำสุดครับดังนั้นโดยสรุปแล้วค่า R นี้จะเป็นค่าที่ทำให้ค่า Sมีค่าน้อยที่สุดซึ่งจะส่งผลให้กระป๋องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ำที่สุดแต่ยังไม่จบแค่นี้เรายังต้องทำกันต่อครับเพราะตอนนี้เราได้ R เราต้องไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ H กันครับจากที่ผมค้างไว้นะครับว่าเราจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง H กับ R ผมขอแทนค่า R ที่เราได้ใส่ลงไปในสมการนี้ครับเราจึงได้ว่า H เท่ากับ V ส่วนด้วย pi ใส่ R ลงไปครับรากที่3ของ Vส่วนด้วย2 pi ยกกำลัง2อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงนะครับน้องๆแต่จริงๆอาจารย์มีเทคนิคในการจัดรูปปิ๊งผมไม่ได้เปลี่ยนค่าอะไรแค่จัดรูปใหม่เฉยๆสิ่งที่เราได้คืออะไรครับ2คูณด้วยรากที่3ของ v ส่วนด้วย2 pi คุ้นๆไหมครับนี่เลยสุดท้ายนะครับสิ่งที่เรารอคอยความสัมพันธ์ระหว่าง h กับ r หลังจากที่เราได้ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่าง h กับ r มาเรียบร้อยแล้วh เท่ากับ 2r เราอาจจะเขียนใหม่ได้ว่า h ส่วน 2r เท่ากับ1ดังนั้น h ส่วน 2r มีค่าใกล้เคียง1มากเท่าไหร่กระป๋องนั้นก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตมากเท่านั้นนั่นเอง
3: หวานเจี๊ยบเลย
2: และแล้วมันถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดในท้องตลาดโดยผมจะให้กระป๋องใบนี้เป็นกระป๋อง A B C D E F ตามลำดับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูผลการทดลองกันเลย

และผู้ชนะการประกวดกระป๋องที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดได้แก่กระป๋องบีนั่นเองครับกระป๋องบีนะครับมี h ส่วน 2r เท่ากับ 1.12 จะสังเกตได้ว่าค่านี้มีค่าใกล้เคียงกับหมายเลข1มากที่สุดนี่ผู้ชนะของเราผู้แพ้นี่เลยกระป๋องนี้นะครับเป็นกระป๋องหมายเลข4สังเกตนะครับกระป๋องหมายเลข4มีอัตราส่วน h ส่วน 2r ถึง 1.52 ทีเดียวรูปทรงของมันจะเห็นได้ว่าความสูงนั้นช่างแตกต่างกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมันเหลือเกินและนี่นะครับคือการใช้แคลคูลัสในการตรวจสอบว่ากระป๋องไหนในท้องตลาดที่ประหยัดต้นทุนในการผลิตมากที่สุดหวานเจี๊ยบเลยเพราะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นเรศวรทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนค่ะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงแรกกันค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ1นักเรียนสามารถที่จะเขียนเลขยกกำลังนะคะที่อยู่ในรูป A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N ให้อยู่ในรูป A ยกกำลัง M คูณ N ได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้บามและสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะบทนิยามนะคะแล้วก็สมบัติของเลขยกกำลังกันก่อนนะคะค่ะนั่นเองค่ะนั่นเองยังจำความหมายของเลขยกกำลังได้อยู่ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะค่ะนั่นเองค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะคะและ n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังนะคะเราจะสามารถเขียนแทนได้ด้วยเลยคะถ้า a ยกกำลัง n หมายความว่าอย่างไรเอ่ย
3: a คูณ n
2: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง n นะคะก็คือ a คูณกัน n ตัวนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรียนเนี่ยสามารถบอกความหมายของเลขยกกำลังได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเรียนค่ะนักเรียนลองดูว่าตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ a ยกกำลัง4นะคะนักเรียนคะฐานของเราคือ
1: a
2: ฐานของเราคือ a เรามี a เป็นฐานและมีจำนวนไหนเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 4
2: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า a ของเรานะคะเป็นฐานส่วน4เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองซึ่งจากความหมายของเลขยกกำลังค่ะ a ยกกำลัง4หมายความว่าอย่างไรคะ
1: a คูณกัน4ตัว
2: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง4นะคะก็คือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้ก็คือ a คูณกัน4ตัวนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนลองดูนะคะจำนวนนี้เราอาจจะยังไม่เคยพบเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เคยเอ่ยนักเรียนสังเกตในวงเล็บคืออะไรคะ2ยกกำลัง3อยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งหมดยกกำลังอะไรเอ่ย4ใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเจอเลขยกกำลังในลักษณะนี้ดังนั้นคุณครูถามก่อนนักเรียนลองดูว่าส่วนไหนที่เป็นฐาน
1: 2
2: ตัวเดียวใช่ไหมคะหรือใครว่าเป็นจำนวนอื่นอีกลองเดาสิแล้วเลขชี้กำลังของนักเรียนจะเป็นอะไรล่ะสมมติว่าถ้านักเรียนบอกว่าฐานเป็น2เลขชี้กำลังคืออะไรคะ
1: 3
2: นักเรียนบอกว่าเป็น3แล้ว4คืออะไรคะอ้าว4ก็เป็นเลขชี้กำลังเหมือนกันใช่ไหมที่ทำไงเอ่ยนะนักเรียนดูก่อนว่าคุณครูมีอะไรให้คุณครูมีวงเล็บด้านนอกวงเล็บคือจำนวนใดคะคือ4เราจะให้4เป็นเลขชี้กำลังดังนั้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บจะเป็นฐาน

0: ค่ะดังนั้นฐานของเราในข้อนี้คืออะไรคะ
1: 2 3 3
0: ถูกต้องค่ะส่วน4เป็นเลขชี้กำลังนะคะอันนี้คือจำนวนหมายเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะเห็นไหมว่าเราจะให้2ยกกำลัง3หรือว่าจำนวนที่อยู่ในวงเล็บเป็นฐานนั่นเองค่ะส่วน4ให้เป็นเลขชี้กำลังนะคะทีนี้ค่ะและถ้าคุณครูต้องการจะเขียน2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานจากความหมายของเลขยกกำลังเราจะเขียน2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ได้ว่ายังไงคะ
1: 2ยกกำลัง3 4 2ยกกำลัง3 4
0: 2ยกกำลัง3คูณ4ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะเขียนไงคะเราจะต้องคูณกันกี่ตัวคะ
1: 4ต
0: ัวค่ะก็คือเราต้องเขียนเป็น2ยกกำลัง3คูณกันทั้งหมด4ตัวนะคะเห็นไหมจากความหมายของเลขยกกำลังนะคะดังนั้นเพื่อให้เรียนเนี่ยได้เข้าใจในจำนวนที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมที่3ให้กับนักเรียนนะคะค่ะสำหรับใบกิจกรรมที่3เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง1นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในใบกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะพิจารณาหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราจะหาผลลัพธ์ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ m และ n นะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานนั่นเองค่ะโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนะคะหลังจากนั้นค่ะเรียนก็นำผลลัพธ์มาเติมลงในตารางให้สมบูรณ์ค่ะและในตอนที่2ค่ะก็คือนำคำตอบที่เราได้ในตอนที่1นะคะมาเติมลงในตารางนะคะให้สมบูรณ์ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาสังเกตความสัมพันธ์นะคะแล้วในตอนที่3ค่ะเราก็จะมาเขียนข้อความคาดการณ์นะคะที่เราได้นะคะในตอนที่2แล้วเราก็จะได้สมบัติของเลขยกกำลังขึ้นมานะคะดังนั้นเดี๋ยวในตอนที่1เราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในข้อที่1ก่อนนะคะไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะค่ะได้เลยค่ะในข้อที่1เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ5ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเริ่มแรกนะคะถ้าเราเจอเลขยกกำลังในลักษณะดังนี้ซึ่งเราเนี่ยยังไม่เคยได้เรียนใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเลยนักเรียนต้องดูก่อนว่านักเรียนจะให้จำนวนไหนเป็นฐานจำนวนไหนเป็นเลขชี้กำลังคะค่ะเราจะให้5ยกกำลัง6เป็นฐานถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังคือเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ให้3เป็นเลขชี้กำลังจากความหมายของเลขยกกำลังนะคะเราจะสามารถเขียนได้ว่ายังไงเอ่ยคูณกันกี่ตัวคะถูกต้องค่ะเห็นมั้ยคะจากบทนิยาม a ยกกำลัง n นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า5ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3ก็คือ5ยกกำลัง6ทั้งหมด3ตัวคูณกันนะคะหลังจากนั้นพอคูณกันเสร็จแล้วเป็นไงคะเริ่มมองออกยังคะมองออกแล้วนะคะทำไงกันอยู่ทั้ง3จำนวนทำไงกันอยู่คะ
1: ค
0: ูณกันอยู่เราจะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะฐานเหมือนกันยังคะเหมือนกันเลยไหมฐานเป็น5เหมือนกันเลยฐานเหมือนกันแล้วเราจะนำเลขชี้กำลังมา
1: บว
0: กกันถูกต้องค่ะเราจะได้เป็น5ยกกำลัง6บวกด้วย6บวกด้วย6ใช่ไหมคะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าถูกต้องค่ะเห็นไหมนี่แหละก็จะได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ5ยกกำลัง18นั่นเองในข้อที่1เห็นไหมคะเมื่อ6บวกด้วย6บวกด้วย6นะคะถูกต้องนะคะข้อที่1เขียนลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะวิธีคิดค่ะต่อไปเรามาทำข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในปลายทางคะข้อที่2คุณครูให้หนูหาผลลัพธ์ของ7ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4

0: อยู่ในรูปเลขยกกำลังเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราเจอเลขยกกำลังในลักษณะดังนี้เริ่มแรกเราจะใช้อะไรก่อนเลยใช้บทนิยาม a ยกกำลัง n ก่อนใช่ไหมคะและข้อที่เรียนตอบคุณครูหน่อยค่ะว่านักเรียนให้จำนวนใดเป็นฐานคะ
1: 7
0: ยกกำลังลบ2เป็นฐานถูกต้องค่ะและจำนวนใดเป็นเลขชี้กำลังคะ4เป็นเลขชี้กำลังดังนั้นจากบทนิยาม a ยกกำลัง n เราจะสามารถเขียนได้เป็นยังไงคะ คูณกัน4ตัวถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นไงคะมองออกยังคะมองออกแล้วนะคะเห็นไหมว่าเป็นไงคะใช้อะไรเอ่ยใช้การคูณแล้วและฐานเหมือนกันยังคะเหมือนกันแล้วดังนั้นฐานเหมือนกันคูณกันจากสมบัติของเลขยกกำลังเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นลองดูสิคะเราบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยลบ2บวกด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะในคู่แรกลบ4นะคะดูเครื่องหมายดีๆนะคะหลังนั้นในคู่ต่อไปค่ะจากลบ4บวกเพิ่มอีกลบ2กลายเป็นลบ6และบวกอีกลบ2กลายเป็นดังนั้นคำตอบของเราคือถูกต้องค่ะก็คือ7ยกกำลังลบ8นั่นเองถูกต้องค่ะข้อที่2ก็จดแนวคิดและคำตอบลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูในข้อที่3ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะข้อที่3จงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อนี้เราจะทำเหมือน2ข้อแรกได้เลยไหมคะยังไม่ได้เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังเป็นอะไรเอ่ยเป็นลบเก่งมากนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการทำให้เลขชี้กำลังของเราเป็นบวกเราทำไงเอ่ยเราจะใช้อะไรคะ
1: บทน
0: ิ
1: ยาม
0: a ยกกำลังลบ n เก่งมากดังนั้นในข้อนี้แปลว่านักเรียนเนี่ยให้จำนวนใดนะคะเป็นฐานคะ11ยกกำลังลบ5เป็นฐานถูกต้องค่ะและให้ลบ2เป็นเลขชี้กำลังถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนจากเลขชี้กำลังลบ2ให้เป็นจำนวนบวกก่อนก็คือใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n นั่นเองนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้อ่ะทีนี้พอมองออกยังคะได้แล้วเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนดูในส่วนที่เป็นตัวส่วนหรือด้านล่างเห็นไหมคะส่วนในส่วนที่เป็นตัวส่วนนะคะ11ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าไงคะ
1: 11ยกกำลังลบ5คูณกัน2
0: ตัวเก่งมากค่ะก็คือ11ยกกำลังลบ5คูณกัน2ตัวนะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงคะมองออกแล้วไหมคะเราสามารถใช้อะไรได้เลยใช้อะไรคะค่ะเราสามารถใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังได้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะฐานเหมือนกันยังเอ่ยในตัวส่วนฐานเหมือนกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะซึ่งเราจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย11ยกกำลังลบ5บวกด้วยบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยลบ5เราได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือในตัวส่วนนะคะเราก็จะเป็น11ยกกำลังลบ10ทีนี้เราต้องการคำตอบให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเราสามารถเปลี่ยนได้อีกไหมคะได้ก็คือใช้บทนิยามอะไรเอ่ย a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะก็คือที่เราเรียนมาแล้วเนาะเราก็สามารถเขียนกลับไปได้เป็นเท่าไหร่คะ11ยกกำลัง10อันนี้ทันไหมคะทันนะคะเก่งมากค่ะทั้ง3ข้อเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเก่งมากค่ะเหมือนเดิมค่ะเมื่อเรานะคะได้ผลลัพธ์ทั้ง3ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำคำตอบของเราผลลัพธ์ของเราไปเติมลงในตารางในตอนที่2ให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเติมคำตอบลงไปในตอนที่2พร้อมๆกันเลยค่ะนะคะในข้อที่1เราก็เติมคำตอบลงไปให้เรียบร้อยนะคะค่ะข้อที่3เติมคำตอบลงไปให้สมบูรณ์ค่ะ

0: 4นักเรียนคะคุณครูบอกว่า3ยกกำลัง7ทั้งหมดยกกำลัง4ผลลัพธ์ของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 3ยกกำลัง28
0: เก่งมากค่ะโดยที่เลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานคือเท่าไหร่คะ
1: 4
0: ค่ะและเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังล่ะคะ
1: 4
0: และเลขชี้กำลังของผลลัพธ์เป็น
1: 28
0: ถูกต้องค่ะเติมข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะคะในตอนที่2สำหรับคนใดนะคะที่เติมข้อมูลลงในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าจากตารางในตอนที่2ที่เราได้เติมข้อมูลจนครบแล้วนะคะใน3ช่องสุดท้ายค่ะแล้วเราสังเกตดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังและเลขชี้กำลังของผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเก่งมากค่ะเห็นไหมคะเพื่อนบอกเลยว่าถ้าในข้อที่หนึ่งก่อนเนาะเพื่อนบอกว่าถ้าเรานำเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานก็คือ6คูณด้วยเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังก็คือ3ใช่ไหมคะเราสังเกตดูว่า6คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย18เห็นไหมคะอ่ะข้อที่2ยังชัดอยู่เปล่าเห็นมั้ยข้อที่2เพื่อนบอกว่าให้นำลบ2คูณด้วย4ได้เท่าไหร่คะได้ลบ8เป็นไงผลลัพธ์ตรงไหมคะตรงนะคะข้อที่3ค่ะลบ5คูณด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะ10ตรงไหมคะตรงนะคะและสุดท้ายค่ะ7คูณด้วย4ได้28เห็นไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนะคะซึ่งนักเรียนก็น่าจะเขียนข้อความคาดการณ์ได้นะคะประมาณนี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นตัวอย่างของข้อความคาดการณ์ให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ข้อความคาดการณ์ว่าเลขชี้กำลังของผลลัพธ์จะเท่ากับผลคูณของเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานกับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้จากข้อความคาดการณ์ของเรานะคะเราก็จะได้สมบัติเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะคะค่ะนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูสมบัติที่เราได้กันในวันนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณด้วย n นั่นเองค่ะนี่คือสมบัติที่เราได้จากการทำกิจกรรมนะคะในส่วนนี้ของเรานะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะ m และ n ของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มแปลว่า m และ n เนี่ยเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0ใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะที่ให้เราเนี่ยได้ฝึกใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง6ข้อนี้นี่เลยค่ะเราเรียนสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังไปแล้วนะคะทำไมคะสังเกตดูว่าเลขชี้กำลังของเรามีกี่ส่วนคะ2ส่วนเราสามารถนำมาคูณกันได้เลยดังนั้นข้อนี้คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง24ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลยเห็นไหมคะ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะนั่นเองก็นำ4คูณด้วย6ค่ะคำตอบก็จะเป็น5ยกกำลัง24นั่นเองเก่งมากค่ะค่ะข้อที่2นักเรียนปลายทางลองฝึกทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูนะคะข้อนี้บ้างข้อนี้ค่ะ8ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ3ข้อนี้คำตอบของเราจะเป็นอย่างไรคะไม่เป็นไร คุณเราอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างเมื่อไหร่เดี๋ยวลองมาดูนะคะครูเฉลยให้ไม่เป็นไรค่ะได้เท่าไหร่คะบางคนบอกว่าได้8ยกกำลังลบ6มีคำตอบอื่นอีกไหมคะบางคนบอก8ยกกำลัง6มีคำตอบที่แตกต่างกันแล้วเรียนปลายทางว่าคำตอบไหนจะถูกต้องคะดังนั้นเริ่มแรกนะคะนั่นแหละค่ะ8ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ3นะคะเราเรียนเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังไปแล้วดังนั้นเราสามารถนำลบ2คูณด้วยลบ3ได้เลยคำตอบจะเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะข้อนี้จำนวนบวกนะคะเห็นไหมลบ2คูณด้วยลบ3ได้ถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบก็คือ8ยกกำลัง6นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือดูเครื่องหมายให้ดีๆนะคะอีก1ข้อเป็นไงคะa ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: a ลบ 13
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะสามารถนำลบ3คูณด้วย4ได้เลยก็จะกลายเป็น a ยกกำลังลบ12นั่นเองถูกต้องค่ะเป็นไงคะเราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมคะรวดเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเพื่อให้เรียนได้เข้าใจนะคะในสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอ่ะข้อนี้เป็นไงคะโจทย์ยาวไหมคะโจทย์ยาวเลยลองดูว่าคำตอบที่เราหามาเนี่ยจะยากหรือง่ายนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นข้อแรกนักเรียนคะข้อนี้เป็นไงคะนักเรียนมองในส่วนแรกก่อนอ่ะในเห็นไหมคะในส่วนแรกแม่ด้านหน้าเนาะอ่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ3ข้อนี้เราสามารถทำมาได้คะสามารถนำ4คูณด้วยลบ3ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะได้ในส่วนหน้าได้เป็นเท่าไหร่คะเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ12เก่งมากค่ะในส่วนแรกหลังจากนั้นคูณด้วยเรามองในส่วนหลังบ้างค่ะในส่วนหลังของเราก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2เป็นคะเราสามารถนำมาคูณกันได้ไหมคะได้เนี่ยจะนำจำนวนไหนมาคูณกันคะเก่งมากค่ะก็คือเราสามารถนำลบ5คูณด้วยลบ2ได้ซึ่งคำตอบจะต้องเป็นจำนวนบวกนะคะดังนั้นข้อที่ของเราในส่วนหลังของเราเราจะได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง10เก่งมากค่ะเห็นไหมคำตอบของเราจากโจทย์ยาวๆเหลือนิดเดียวเองใช่ไหมคะหลังจากนั้นเป็นไงเอ่ยเก่งมากค่ะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะคำตอบของเราก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ2นั่นเองเรียบร้อยเป็นไงคะเห็นไหมคะโจทย์ยาวก็จริงแต่คำตอบของเราเป็นไงเอ่ยนิดเดียวเองสั้นนิดเดียวใช่ไหมคะเห็นไหมนักเรียนถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังได้แล้วนะคะเรียนก็สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายนะคะดังนั้นเพื่อมาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับเราได้ฝึกทบทวนดูว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังหรือไม่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่4สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่4นะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะ ดังนั้นนักเรียนสามารถที่จะลงมือทำได้เลยนะคะหากเกิดข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมๆกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: เรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาใส่แบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะในข้อที่1 นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนต้นทางนะคะมาลองเฉลยคำตอบก่อนค่ะแล้วเราจะมาลองดูว่าคำตอบของเพื่อนต้นทางนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะข้อที่1มีใครช่วยครูเฉลยไหมคะข้อที่1ข้อที่1ใครคะขอบคุณค่ะนะคะค่ะเรียนคะในข้อที่1 นะคะโจทย์บอกว่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ5คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ6ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนะคะเห็นไหมจากสมบัติของเลขยกกำลังที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะกรณีที่ฐานเป็นเลขยกกำลังนะคะสังเกตดูในส่วนหน้าก่อนนะคะนักเรียนสามารถนำ2คูณด้วยลบ5ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะและเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อฐานเหมือนกันแล้วค่ะเราก็จะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนะคะเห็นไหมฐานเหมือนกันนะคะให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ6นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะในข้อที่1 นะคะดังนั้นในข้อที่1 นะคะนักเรียนสามารถตรวจใบงานไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2คนไหนช่วยคุณครูเฉลยได้คะขอบคุณค่ะนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่า5ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วนด้วย625นักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรคะ
2: 5ยกกำลังลบ7ค่ะ
0: 5ยกกำลังลบ7ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการหาคำตอบของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยนะคะดังนั้นข้อนี้นักเรียนคะข้อนี้เราจะต้องเปลี่ยนตัวไหนก่อนเลยคะเก่งมากค่ะเราต้องเปลี่ยน625ให้มีฐานเหมือนกับเพื่อนก่อนก็คือฐานเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น5นั่นเองซึ่ง625ก็คือ5ยกกำลังอะไรคะ
3: 4
0: เก่งมากค่ะก็คือ5ยกกำลัง4นั่นเองนะคะเก่งมากหลังจากนั้นนะคะในส่วนตัวเศษด้านบนเห็นไหมในตัวเศษของเรานะคะเราสามารถนำ3คูณด้วยลบ1ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเราใช้สมบัติอะไรต่อคะสมบัติการหารของเลขยกกำลังใช่ไหมคะเก่งมากค่ะฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น5เหมือนกันแล้วนะคะฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองเก่งมากค่ะเราก็จะได้เป็น5ยกกำลังลบ3ลบด้วย4ค่ะซึ่งคำตอบก็คือ5ยกกำลังลบ7นะคะถูกต้องตรงกับที่เพื่อนบอกคำตอบมาเลยนะคะดังนั้นข้อที่2ถูกต้องตรวจถูกลงในแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะ2ข้อครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่3นะคะเรียนปลายทางข้อที่3เห็นโจทย์แล้วเป็นไงคะใครช่วยครูเฉลยข้อนี้ขอบคุณค่ะนะคะในข้อที่3 49ยกกำลัง2คูณด้วย7ยกกำลังลบ3ส่วนด้วย7ยกกำลัง5ข้อนี้นักเรียนหาผลลัพธ์ได้เท่าไหร่คะ
2: ได้7ยกกำลังลบ4ค่ะ
0: 7ยกกำลังลบ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยเฉลยแนวคิดในข้อที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะในข้อที่3นักเรียนต้องเปลี่ยนตัวไหนก่อนคะ
3: 49
0: เก่งมากค่ะเราจะมาเปลี่ยนจำนวน49นะคะให้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย
3: 7
0: นั่นเอง49เราเปลี่ยนเป็น7ยกกำลังอะไรคะ
3: 7 ยกกำลัง 2
0: เก่งมากค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถนำ2คูณด้วย2ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะทำไงเราใช้สมบัติอะไรก่อนคะนั่นเลยมองตัวเศษก่อนตัวเศษเราใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะก็คือฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะในส่วนตัวเศษนะคะเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้นะคะ7ยกกำลัง4บวกด้วยลบ3เหลือเท่าไหร่คะ
4: 7ยกกำลัง1
0: ถูกต้องค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้สมบัติอะไรต่อคะ
4: การหาร
0: การหารนั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ7ยกกำลังลบ4นะคะถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะค่ะเหลือในข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่3ยังถูกหมดอยู่ไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นข้อที่4ใครเชื่อคุณครูเฉลยขอบคุณค่ะนะคะในข้อที่4นั้นโจทย์บอกว่า25ยกกำลัง4ด้วย5ยกกำลัง6ข้อนี้เนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
2: 5ยกกำลัง14ค่ะ
0: 5ยกกำลัง14ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะมีใครได้คำตอบตรงกับเพื่อนไหมคะมีใช่ไหมคะอ้าวแล้วคนที่ไม่ยกแปลว่าได้คำตอบอื่นใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้ค่ะเรียนปลายทางค่ะเราสามารถมีแนวคิดได้2แบบดังนั้นคำตอบเราเนี่ยตอบได้2แบบเลยนะคะถ้าบางคนที่คิดแนวคิดอีกรูปแบบหนึ่งก็จะได้คำตอบที่ไม่ตรงกับเพื่อนที่เพื่อนพูดมาไม่เป็นไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยในแนวคิดที่1สำหรับเพื่อนคนแรกก่อนนะคะสำหรับในแนวคิดแรกนะคะแรกคะข้อนี้เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนฐานให้เป็นอะไรคะเป็น5ใช่ไหมคะดังนั้น25ยกกำลัง4เราจะได้เป็นเท่าไหร่คะ
4: 5
0: เก่งมากค่ะเห็นไหมเพื่อนก็จะได้25ยกกำลัง4ค่ะเพื่อนก็จะได้เป็น5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย5ยกกำลัง6หลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็จะนำ2คูณด้วย4ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น5ยกกำลัง8คูณด้วย5ยกกำลัง6หลังจากนั้นค่ะเราจะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะเห็นไหมคำตอบของเราก็คือ5ยกกำลัง14ถูกต้องค่ะนี่คือแนวคิดที่1ที่เพื่อนคนแรกได้ตอบคุณครูทีนี้ค่ะก็จะมีนักเรียนบางคนเนี่ยที่ได้คำตอบอีกรูปแบบหนึ่งใครช่วยครูเฉลยวิธีคิดนั้นคะขอบคุณมากค่ะดังนั้นในปลายทางคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดที่2ค่ะของเพื่อนว่าเพื่อนได้เท่าไหร่นะคะคะเลยคะในข้อที่2เนี่ยคิดแนวคิดได้เท่าไหร่คะ
5: 25ยกกำลัง7ครับ
0: 25ยกกำลัง7ถูกต้องมั้ยคะถูกต้องเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นเรามาลองดูแนวคิดของเพื่อนคนที่2นะคะว่าเพื่อนนั้นได้คำตอบมารูปแบบใดนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนฐานให้กลายเป็น25นะคะเห็นไหมเพื่อนก็จะเปลี่ยนจาก5ยกกำลัง6เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ย5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองทำไมเพื่อนถึงให้เลขชี้กำลัง2ตัวเนี้ยอยู่ด้านในวงเล็บเพราะว่าเราทราบว่า5ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ25เห็นไหมเพื่อนก็เลยเขียนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้ฐานหน้าตาทำไมกันแล้วคะเหมือนกันแล้วเราก็จะมาใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังต่อเลยนะคะก็คือฐานเหมือนกันฐานเป็น25กับ25แล้วให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเก่งมากคำตอบก็คือ25ยกกำลัง7นั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นข้อที่4ของเราเนี่ยสามารถตอบได้2แบบเลยนะคะถูกทั้งคู่นะคะดังนั้นสำหรับนักเรียนที่คิดวิธีคิดวิธีเดียวสามารถเพิ่มเติมแนวคิดที่2ลงไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกลองดูว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่หลากหลายนั้นสามารถใช้แนวคิดอะไรได้บ้างนะคะ4ข้อใครถูกหมดเลยยกมือขึ้นเก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับตนเองนะคะเยี่ยมมาก

ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนั่นแหละค่ะสมบัติที่เราได้ในวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นอะไรเอ่ยที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆนะคะที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะได้ว่า a ยก

0: นะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่4นะคะแบบฝึกหัดที่5แล้วก็แบบฝึกหัดที่6ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมั่นใจว่าเรียนเนี่ยได้ครับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ระหว่างที่เรารอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับนี่ตามนี้เลยโค้งปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกตริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับ
1: ทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
2: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได
0: ้ฮะในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชุดบาส3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplaneซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้และแล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th